0: แรกหลังคณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาทผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19
1: ประธานรัฐสภาอิหร่านเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดหากถูกโจมตีนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4จากการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3โดยใช้เวลา3วันหลังจากที่คณะกรรมาธิการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาท
2: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทภาพรวมคณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,162 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่นำไปจัดสรรเพิ่มให้กับงบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและบรรเทาภัยพิบัติทำให้งบกลางเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 700,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3,100 ล้านบาทซึ่งเป็นการตัดงบกรมควบคุมมลพิษในส่วนที่จะนำไปชำระค่าเสียหายคดีคลองด่านรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกตัดลด 1,228 ล้านบาทนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะราบรื่นและสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีโดยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
3: พรบ.งบประมาณจะประชุม3วัน789นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
2: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
4: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
5: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ครูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
6: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เป็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาถขวัญแสงสุขรายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟและค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
1: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได
3: ้ถ้าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่เล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
0: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของไทยแลนด์แรงกิ้งแทงเอาชนะกรนครปฐมพัศกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ4-3เฟรมนุกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชาญ ณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากกริดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดิร์กเซนจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมร่าทีมอินวิกต้าเรซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซิ่ง สนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนนิดกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13-16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักหวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0-2เซต3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8-13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8-11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12-13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11-13กันยายน2569ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
12: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
15: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
16: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
17: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
18: เรารักประเทศไทย
19: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry Design เก๋

0: ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้พิการได้อย่างยั่งยืนเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดทั้งการลงทะเบียนสมัครและการจำหน่ายได้จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ครับอยากจะมาขอชวนคุยเรื่องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า N3 นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงหมดเขตในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับมีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับผู้พิการที่ต้องการมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ
3: เงื่อนไขเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พิการที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเวลาคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากเนี่ยนะครับจะอยู่หน้าเว็บเลยพอคลิกเข้าไปในหน้าเว็บการสมัครตัวแทนจำหน่าย N3 ก็จะมีให้เลือกเมนูนะครับ1 2 3ผู้พิการเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่3พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้ลงเลข13หลักประจำตัวนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแค่นี้ครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นผู้พิการนะครับไม่ว่าจะประเภทใดทั้ง7ประเภทนะครับท่านสามารถที่จะลงสมัครได้ทั้งหมดไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรครับในขั้นต้นนะครับ
2: ครับผมเรามีโควต้าให้กับทางผู้พิการจำนวนเยอะไหมครับที่เราเตรียมไว้ในขณะนี้ครับผม
3: ต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อป N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนที่จะต้องมาแบ่งกันนะครับเพราะว่าตัวแทน N3 เนี่ยมันสามารถที่จะจัดสรรให้กับตัวแทนได้เลยเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรให้กี่รายเท่านั้นเองมันไม่เหมือน L6 ครับ
2: คุณ
3: ท็อปใช่เพราะ L6 เนี่ยจะต้องมีสลากเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็มาจัดสรรแต่ อย่าง N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนสลากเอาไว้นะครับ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักก็จะต้องมีโควต้าเท่าไหร่นะครับ
2: ก็คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้พิการเนี่ยสนใจเนี่ยให้กรองกรอกข้อมูลเข้ามาก่อนได้เลยไม่ได้มีเพดานว่ารับกี่คนเดี๋ยวเราคัดกรองกันอีกทีนึงถูกต้องไหมครับ
3: ถูกต้องครับให้ท่านสมัครมาเลยเป็นโอกาสแล้วสมัครมาได้เลย
2: ครับผม
3: นะครับ
2: ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วผ่านแล้วเนี่ยครับจะมีการอบรมให้กับสมาชิกที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยได้เข้าใจรายละเอียดในการจำหน่ายสลากด้วยไหมครับเพราะว่าทราบว่ามีทั้งจำหน่ายแบบเล่มแล้วก็จำหน่ายทั้งแบบดิจิทัลด้วยอย่างเงี้ยครับ
3: มีการอบรมแน่นอนครับคุณท็อปท่านผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำสัญญาตัวแทนหรือว่าคัดเลือกตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือรายเก่านะครับเราจะมีการอบรมนะครับให้ความรู้กับตัวแทนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการจำหน่ายถ้าเป็นรายใหม่เลยนะครับเราก็อบรมแบบนึงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนอยู่แล้วทำสัญญานะครับเพื่อต่ออายุสัญญาปีต่อปีเราก็มีการอบรมเน้นย้ำเหมือนกันก็จะอบรมอีกแบบนึงเพราะนั้นตอบได้เลยนะครับคุณท็อปว่าเราจะมีการอบรมให้ความรู้แนะนำนะครับในเรื่องของการใช้ระบบการเป็นตัวแทนรวมทั้งสิ่งที่ตัวแทนควรจะทำนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้ด้วยอบรมหมดครับคุณท็อป
2: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผู้พิการที่มีความกังวลไหมครับว่าเอ้ยถ้าเกิดเราพิการแบบนี้สมัครไปเนี่ยเราจะต้องจำหน่ายสลากยังไงเรามีวิธีพูดให้เขาแบบคลายความกังวลหรือสามารถจำหน่ายสลากตามที่แบบว่าระบบเสร็จไวอะไรแบบนี้ทำได้ไหมครับ
3: ได้ครับแน่นอนในขั้นต้นเนี่ยครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อปผู้ฟังด้วยนะครับสลาก N3 เนี่ยนะครับขั้นต้นเลยในตัวแทนเนี่ยไม่ต้องลงทุนนะครับไม่เขาว่าไม่ต้องลงทุนหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะขายสลาก N3 ได้โดยที่ท่านไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายสำนักงานสลากก่อนท่านสามารถเป็นตัวแทนไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านรับเงินไปเท่านั้นประการแรกเลยคือ1ไม่ต้องลงทุน2เนี่ยในระบบเนี่ยเราออกแบบมานะครับสำหรับผู้พิการหรือผู้กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะท่านไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเพราะเราออกแบบมาเป็น QR code ของร้านค้าของตัวท่านนะครับเราจะมี QR code ร้านค้าให้กับตัวท่านนะครับท่านไปเจอผู้ซื้อท่านเอา QR code ให้กับผู้ซื้อสแกนนะครับผู้ซื้อสามารถเข้าไปในร้านค้าของตัวท่านได้เลยแล้วก็สามารถเลือกซื้อสลากได้เลยแต่ N3 เนี่ยบอกว่าไม่ได้มีเลขนะครับN3 ไม่ได้มีเลขเอาไว้ N3 เนี่ย คือผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกเลขเองได้เลยคล้ายๆเหมือนอัตนึกภาพผมขอใช้คำนี้แล้วกันเหมือนหวยใต้ดินนะครับหวยใต้ดินคือสามารถเลือกเลขเองได้เลย3

0: จำหน่ายยังไงบ้างการันตีรายได้ได้ไหมครับว่าเขาจะได้ประมาณเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการเนี่ยให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพจากการจำหน่ายสลากได้ยังไงบ้างครับ
1: เรื่องนี้ครับคุณท็อปสลาก N3 1ใบเนี่ยนะครับผู้ซื้อซื้อ20บาทผู้ขายได้ทันทีเลย2บาทเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเนี่ยนะครับถ้าเราให้งวดหนึ่งสมมติงวดหนึ่งให้โควต้าไป 2,000 ใบถ้าผู้ขายขายหมดเลยผู้ขายคนนั้นตัวแทนคนนั้นก็จะได้ 2,000 คูณ2ก็คือ 4,000 บาท
0: คร
1: ับ ถ้าเดือนนึงนะครับเพราะเดือนนึงมี2งวดก็จะเป็น 4,000 บวก 4,000 ก็จะเป็น 8,000 บาท
0: คร
1: ับ อันนี้คือขั้นต้นแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ได้เคาะออกมาว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวแทนที่เป็นผู้พิการที่เราเปิดรับสมัครในครั้งเนี้ย
0: เ
1: ราจะให้งวดละกี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยู่ในขั้นตอนที่จะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วบอร์ดพิจารณาแล้วควรจะให้มีรายได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับคุณ
0: เราเข้าใจแล้วครับความน่าสนใจคือไม่จำเป็นต้องลงทุนแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของท่านว่าในแต่ละงวดท่านจะขายได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ให้กับท่านทันทีเลยในตอนที่จบแต่ละงวดไปนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้ท่านผอ.ครับช่วยเชิญชวนครับผมว่าให้ท่านผู้พิการเนี่ยที่กำลังฟังอยู่ก็ดีเนี่ยมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกันเพราะว่าหมดเขตก็จะสิ้นเดือนนี้แล้วครับผม
1: ใช่ครับก็เชิญชวนเลยนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านที่เป็นผู้พิการทุกท่านเลยครั้งนี้เราเปิดโอกาสเปิดกว้างนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเปิดให้ผู้พิการทุกประเภทในประเทศนี้ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาเป็นตัวแทนขายสลาก N3 ได้โดยในชั้นต้นเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขกติกาอะไรเลยท่านเพียงแต่เดินไปเจอผู้ซื้อหรือติดต่อกับผู้ซื้อได้ท่านก็จะขายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายขึ้นอยู่กับความขยันของท่านเองถ้าท่านต้องการอาชีพนะครับแล้วไม่ต้องลงทุนที่สำคัญไม่ต้องลงทุนขายได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากได้เลยนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือว่าใน Google เนี่ยพิมพ์เลยว่าเว็บไซต์สำนักงานสลากมันก็จะขึ้นมากดคลิกเข้าไปคลิกไปปุ๊บเนี่ยเข้าหน้าหลักมันอยู่ที่หน้าหลักเลยนะครับอันเนี้ยคือถ้าผู้พิการทางสายตาเนี่ยแนะนำให้กับผู้ดูแลนะครับหรือว่าญาติหรือพี่น้องเนี่ยช่วยนิดหนึ่งนะครับเพราะมันอาจจะไม่ได้อำนวยสะดวกกับผู้ที่พิการทางสายตานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือให้คนใกล้ชิดช่วยในการกรอกแค่นั้นเองหรือถ้าท่านทำไม่ได้ท่านมาที่สำนักงานสลากเดี๋ยวเราทำให้เดี๋ยวเราทำให
0: ้ก็เดินทางมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งได้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะกรอกผ่านเว็บหรืออาจจะรู้สึกว่าไปให้เจ้าหน้าที่แนะนำอาจจะสะดวกกว่าก็ไปที่สำนักงานสลากได้เลย
1: ยินดีแต่ว่าเกรงใจบางท่านอยู่ไกลไงครับ ถ้าท่านอยู่ไกลท่านเข้าเว็บไซต์ท่านง่ายหรือให้คน
0: ที่รู้จักช่วยทำให
1: ้ใช่มันจะง่ายมากท่านไม่ต้องเดินมาแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางเข้ามาได
0: ้ครับแล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นเดือนกันยายนก็จะประกาศผลอย่างเร็วที่สุดประมาณวันไหนครับผม
1: ว่าไม่เกินเดือนหนึ่งเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนนิดหนึ่งเราจะต้องเข้ากระบวนการคัดตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้พิการจริงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะอาจจะต้องเป็นการแรนดอมเพื่อที่จะจัดลำดับนะครับถ้าสมมติบอร์ดบอกว่าเอ้ยให้หมดเลยก็ไม่ต้องจัดลำดับแต่ถ้าบอร์ดบอกว่าค่อยๆทยอยเข้าอาจจะต้องมีการแรนดอมเพื่อจัดลำดับแค่นี้นะครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งท่านที่มีสิทธิ์ไปอีกทีนึง
1: ใช่ครับใช่
0: ก็จะมีสกัดให้ QR โค้ดให้นะครับ
1: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับเราจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเลย
0: ครับผมครับและนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของท่านที่เม็ดอยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากแบบ N3 นะครับถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับท่านผู้พิการที่กำลังรับฟังอยู่ครับเป็นโอกาสสำคัญเลยครับผมเป็นรายได้ที่เรียกได้ว่าถ้าท่านเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยแทบจะมาเปล่าๆเลยขึ้นอยู่กับโควต้าที่ท่านได้แต่ละเดือนแล้วท่านขายได้เท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาช่วยจุนเจือครอบครัวได้แน่นอนไม่มากก็น้อยครับผมวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านพันโทหนุนสรรสนาคมท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีท่านผู้พิการสมัครไปมากขึ้นนะครับจำนวนจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายสิทธิ์ให้ทุกคนอย่างทั่วถึงนั่นเองครับผม
1: ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณท่านครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
2: STA คือกุญแจที่เปิดโอกาส STA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่

0: โลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ภาครัฐยกระดับคุมเข้ม Data Center เพื่อรับมือการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องขยายตัวอย่างยั่งยืนไม่กระทบชุมชนติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยอย่างไรก็ตามความกังวลด้านผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติทำให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการควบคุมอย่างจริงจังผ่านคณะกรรมการ Data Center ทำหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหลายกระทรวงข้อมูลจากนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยว่าปัจจุบัน Data Center มีโครงการที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาหรือเอกชนแสดงความสนใจประมาณ117โครงการและจากข้อห่วงใยเรื่องการควบคุมมาตรฐานและตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่เปิดให้บริการแล้วส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของนิคมอุตสาหกรรมกำกับดูแลความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดมีเพียงส่วนน้อยประมาณ 3-4 แห่งเท่านั้นที่เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กของสถาบันการเงินพร้อมย้ำการออกมาตรการคุมเข้มจะช่วยแก้ไขปัญหาความกระจัดกระจายของข้อมูลเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและมั่นใจได้ว่าการลงทุน Data Center ในประเทศไทยนับจากนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
4: ต้องเรียนอีกก่อนนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดเอาไว้ว่าดูจากคู่มือของทาง BOI อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของปริมาณขนาดของการใช้ไฟที่มันต้องมีการสำรองน้ำมันมาประกอบกันเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเส้นแบ่งอยู่ที่ประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าจะต้องเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมนะครับที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันว่าจะต้องดูลึกกว่านั้นเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสเกลของ Data Center เพราะนั้นอาจจะต้องดูรายละเอียดสักนิดนึงว่าแต่ละไซส์เนี่ยมันมีไซส์ไหนยังไงแล้วดูเรื่องผลกระทบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมา finalize อีกครั้งนึงแต่เบื้องต้นก็ที่เสนอในที่ประชุมก็คือประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไป
3: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายหากตรวจพบการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
5: มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของนิยามการกำกับดูแลการเข้าหมวดของอุตสาหกรรมซึ่งทำให้มีผลดีในทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นองค์กรมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์อนุมัติเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67โครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะสำรวจอย่างเข้มข้นส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการ
3: สำหรับเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่การขัดขวางการลงทุนทางเทคโนโลยีแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่สมดุลการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังในปัจจุบันควบคู่กับการยกร่างกฎหมายและระเบียบใหม่จะช่วยให้ธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนมั่นใจได้ว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไม่สร้างภาระหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งเครื่องรับมือภัยซุปเปอร์เอลนิโยพร้อมออกมาตรการเข้มงดทำนาปรังสงวนน้ำอุปโภคบริโภคติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
6: ประเทศไทยกำลังเผชิญบททดสอบทางสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตือนภัยวิกฤตภัยแล้งที่อาจยกระดับสู่ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบพันปีนายณัฐวุฒิ ดันเดียรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่า แม้ช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่สภาวะความแห้งแล้งสะสมทำให้ดินดูดซับน้ำไว้จนหมดและไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามที่เผชิญภัยแล้งซ้ำซากประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักภาคเหนือตอนบนเหลือเพียง60-70%จึงขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคข้ามปี
7: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปลังนะครับที่อาจจะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะใช้ทางด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินเราก็จะมีที่มีจำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับ
6: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.ระบุเพิ่มเติมว่าแม้พายุฝนแบบเรนบอมบริเวณชายขอบประเทศจะช่วยเติมน้ำในเขื่อนสำคัญบางแห่งแต่ภาพรวมยังคงวิกฤตจากการก่อตัวของซูเปอร์เอลนิโยในเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการรับมือเชิงรุกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลและสร้างเขื่อนระยะยาวอาทิเขื่อนน้ำกี่และเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านพร้อมออกมาตรการเข้มงวดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและตัดแต่งกิ่งผลเพื่อลดการขายน้ำ
8: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเพราะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนนี้นะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกี่น้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานต้องกำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลง
6: ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จในการรับมือภัยแล้งข้ามปีครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนงานของภาครัฐเพียงแต่ฝ่ายเดียวแต่หากต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเคร่งครัดของเกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนในการปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประคับประคองทรัพยากรน้ำอันจำกัดให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษารากฐานทางเศรษฐกิจเกษตรกรรมของประเทศให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้จนถึงฤดูฝนหน้าอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้แรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นสมาชิกวุฒิสภาจึงเสนอให้ทบทวนกฎระเบียบการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรมปรับระบบแรงงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
9: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสำคัญเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แรงงานไทยรุ่นใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทยทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและข้อกังวลว่าแรงงานข้ามชาติอาจใช้สิทธิบางประเภทเช่นกรณีคลอดบุตรมากกว่าแรงงานไทยคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภาระของกองทุนประกันสังคมหรือแท้จริงแล้วมีส่วนช่วยพยุงระบบนายเทวริศมณีฉายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภามองว่าแรงงานข้ามชาติไม่ได้เป็นภาระต่อกองทุนประกันสังคมหากแต่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพยุงกองทุนเพราะแรงงานข้ามชาติและนายจ้างต่างจ่ายเงินสมทบเข้าระบบเช่นเดียวกับแรงงานไทยการพิจารณาเฉพาะด้านการใช้สิทธิ์จึงอาจไม่สะท้อนภาพรวมของระบบทั้งหมดเพราะในอีกด้านหนึ่งแรงงานกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนอย่างต่อเนื่อง
10: คนเหล่านี้คนที่เป็นกำลังแรงงานทั้งคนงานไทยคนงานข้ามชาติเนี่ยก็คือคนที่จ่ายเงินสมทบระบบประกันสังคมดังนั้นผมคิดว่าการเอาเข้ามาอยู่รวมกันอย่างเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มสิทธิมากขึ้นหรือดึงดูดใจให้เขาเข้ามามากขึ้นอำนวยความสะดวกให้เขาเข้ามาได้มากขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยในการสร้างความมั่นคงหรือว่าเป็นการเรียกว่าเข้ามาช่วยอุ้มระบบประกันสังคมในขณะที่ประชากรหรือคนไทยที่เป็นกำลังแรงงานเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับ
9: นายเทวฤทธิ์ยังชี้ให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนอายุครบ55ปีจึงไม่ได้อยู่รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในประเทศไทยเงินสมทบในส่วนดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยสร้างสมดุลทางการเงินให้แก่กองทุนในระยะยาวพร้อมเสนอให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างที่กำหนดให้ต้องหานายจ้างใหม่ภายใน60วันซึ่งอาจกลายเป็นข้อจำกัดต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
10: อีกอันนึงก็คือชราภาพหรือว่าบำนาญนะครับซึ่งเราก็จะทราบกันว่าแรงงานข้ามชาติบางคนก็อาจจะมีคนที่มาอยู่ยาวหลายคนแต่หลายคนเนี่ยก็จะมาอยู่ไม่ได้ยาวนานมากนักนะครับพอกลับไปปุ๊บเนี่ยแปลว่าสิทธิ์เนี้ยเขาต้องรอจนกระทั่งอายุ55ถึงจะมาขอใช้สิทธินี้ได้นะครับดังนั้นโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเหล่านี้เขาเองเนี่ยใช้สิทธิเนี่ยบางประการเนี่ยน้อยกว่าแรงงานไทยด้วยซ้ำไปดังนั้นผมคิดว่าเงื่อนไขที่จะดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็ควรจะอำนวยความสะดวกในการให้สิทธิเขาเหล่านั้น
9: โจทย์สำคัญด้านแรงงานข้ามชาติของไทยในวันนี้จึงเป็นการออกแบบระบบบริหารจัดการแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจพัฒนาระบบที่เป็นธรรมส่งเสริมทักษะและใช้ประโยชน์จากแรงงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเพื่อความมั่นคงของตลาดแรงงานและกองทุนประกันสังคมในอนาคตหากภาครัฐไม่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างตลาดแรงงานอาจเผชิญทั้งภาวะขาดแคลนแรงงานในบางภาคส่วนและการตกงานเรื้อรังในบางกลุ่มได้ชวิสาประทุมมารายงาน
11: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.comจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
12: เร่งคูออนเร่งคูออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
13: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ติดแล้วนะ
5: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEAเรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
7: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
8: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQIผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
7: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
8: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
7: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนอะ
8: แน่นแน่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
10: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
9: หึทำยังไงหรอ
10: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
9: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
10: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เกาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจากประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสทเชียงใหม่ค่ะเราจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์เลยค่ะหลังเคารพธงชาติแบบนี้ค่ะวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นสัปดาห์ที่2นะสัปดาห์ที่2มั้ยสัปดาห์ที่2
1: กันยา
0: ของเดือนกันยาดิฉันเริ่มหันไปมองปฏิทินว่าสัปดาห์ที่2หรือเปล่าสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนนะคะพุทธศักราช2569ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่นแห่งนี้ FM 93.25 MHz ค่ะแล้วก็คลื่น FM 98 MHz ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะและคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD ทักทายกันได้นะคะเจอกันแล้วสำหรับวันจันทร์อยู่กับเรา2คน1หนุ่ม1สาวดิฉันพิมลกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันต์ขบวงครับ
0: ค่ะประจำการแล้วสำหรับเช้าวันจันทร์นะหายไปไม่กี่วันแหละแล้วก
1: ็สองวันเอง
0: นะแล้วก็จะกลับมานะคะกลับมาประจำการเหมือนเดิมเลยคุณผู้ฟังก็เจอกันได้ในช่วงเช้าๆแบบนี้กับเรื่องราวข่าวสารวันนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับอากาศที่สดใสนะคุณสดใสเลยทีเดียวแหละ
1: สดใสครับมองไปทางดอยสุเทพนี่ชัดเจนนะฮะแล้วก็มีหมอกนะมีหมอกตัดกับเขาเรียกว่าท้องฟ้านะครับมีหมอกมีท้องฟ้าแล้วก็มีดอยที่เขียวขจีนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ต้องมีเรื่องของฝนนะครับต้องพกเรื่องของร่มแล้วก็เสื้อกันฝนอยู่นะฮะยังมีฝนมีการแจ้งเตือนของฝนตกเนี่ย อยู่ในช่วงนี้นะครับอาจจะบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกเยอะนะครับบางพื้นที่อาจจะอยู่ๆก็เช้ามาแดดแผ่แร่เหมือนที่เรานะฮะบ่ายๆมาฝนตกเป็นไปได้
0: ค่ะมีประกาศเตือนนะคะของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะคุณเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือฉบับนี้เป็นฉบับที่1ในระยะนี้นะในช่วงนี้จะเป็นช่วงของวันที่8คุณวันนี้วันที่7วันที่8ถึง12กันยายน2569ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักและฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยหลังจากนั้นจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะคุณเตือน5วัน8 9 10 11 12 8นะคะจากกราฟิกค่ะกราฟิกเชียงใหม่จะโดนอำเภอทางโซนใต้ที่ติดกับจังหวัดตากค่ะคุณนะคะก็ถือว่าฝนปานกลางค่ะคุณเป็นอำเภอทางโซนใต้ถ้าไม่ผิดน่าจะเป็นทางอมก๋อย
1: ครับ
0: นะคะเป็นอมก๋อยเป็นพื้นที่ที่ติดกับทางแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดตากค่ะ
1: ทางโซนใต้นะฮะ
0: ค่ะส่วนวันที่9นะคะวันที่9เนี่ยยังขาวสะอาดวันที่9อาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบคืออันนี้เป็นการคาดการณ์คุณ
1: แต่ก็ไม่แน่
0: ก็ไม่แน่แต่ว่าขออนุญาตเราคาดการณ์ทั้ง5วันให้ฟังก่อนแล้วกันวันที่9เนี่ยไม่มีฝนจะไปมีอ่ะ90ไม่มีฝน11ไม่มีฝน12ไม่มีฝนอันนั้นหมายความว่าเราจะมีฝนในช่วงแค่วันที่8สำหรับอำเภอทางโซนใต้คุณ
1: คร
0: ับ นะเท่าที่ฉันเห็นตอนนี้แต่อันนี้เป็นการคาดการณ์นะคุณผู้ฟังซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่ในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแบบเรียลไทม์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแจ้งเตือนอีกว่าจากวันนี้ไปแล้วพรุ่งนี้เป็นยังไงกันต่อนะคะอันนี้เรื่องของฟ้าฝนตามการแจ้งเตือนค่ะคุณประกาศฉบับที่1มาดู24ชั่วโมงนี้กันก่อนนะคะอุ๊ยฉันเห็นในนี่คุณเห็นฝนช่วง7โมงเชียงใหม่เนี่ยโดนทั้งแม่อายกล
1: ุ่
0: มฝนใช่ๆ เป็นกลุ่มฝนต้องบอกว่าฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางน่าจะโดนทางเชียงรายเยอะหน่อยนะคะเชียงใหม่เราโดนทางแม่อ่ายอ่ะสำหรับในส่วนของ24ชั่วโมงนี้6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือค่ะก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เชียงใหม่วันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเนี่ย25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเนี่ย35องศาเซลเซียสค่ะคุณส่วนการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับวันนี้25อำเภอมีฝนอยู่ในระดับเล็กน้อย 0.1 จนถึง 35.0 มิลลิเมตรค่ะคุณ นะก็ถือว่า
1: ก็ถือว่ายังมีฝนน
0: ะครับ
1: ถึงแม้ว่าอาจจะบางพื้นที่อาจจะไม่มีฝนแต่ว่าเชียงใหม่เนี่ยมีฝนทุกอำเภอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปบางช่วงบางกลางวันนะครับบางวันช่วงกลางวันเนี่ยอาจจะร้อนมากเป็นพิเศษแต่พอบ่ายๆมันจะเริ่มครึ้มครับพี่เอ๋
0: ใช่ค่ะ
1: บ่ายเย็น
0: ๆมาจะเป็นก้อนเลยคุณ
1: ใช่นะครับอ่ะตลอดทั้งสัปดาห์นะครับเรื่องของฝนก็จะมีเยอะสุดเนี่ยวันเดียวเอ้ย2วันนะครับมีวันพุธนะครับแล้วก็วันพฤหัสบดีนะครับ170ของพื้นที่ส่วนวันอื่นๆเนี่ย160ของพื้นที่นะครับแล้วน้อยสุดในสัปดาห์นี้ก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับที่มีแค่140ของพื้นที่นะฝนลดน้อยถอยลงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันนะครับต้องติดตามพยากรณ์อากาศนะครับจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยารวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่นะครับในช่วงนี้อาจจะมีการแจ้งเตือนกันเป็นระยะนะครับอย่างที่เอ่ยไปทางโซนใต้นะครับก็อาจจะมีฝนเยอะหน่อยนะครับทางอำเภอโซนที่ติดกับทางจังหวัดตากนะครับแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอน
0: ค่ะ
1: นะฮะทางโซนใต้นะครับอันนี้แจ้งเตือนครับเรื่องของฟ้าฝนในช่วงนี้ครับ
0: ก็ระมัดระวังนะคะอำเภอทางโซนใต้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอมก๋อยเนาะทางฮอดดอยเต่าเนี่ยไม่ค่อยจะได้รับผลกระทบสักเท่าไหร่เวลาโทรไปคุยกับพี่ๆอปปชในพื้นที่อำเภอดอยเต่าพี่ๆก็จะบอกว่าฝนบะโต๊ะครับฝนบะโต๊ะครับเพราะว่าในช่วงของดอยเต่าอย่างที่บอกกันค่ะก็อาจจะมีเรื่องของฝนฟ้าน้อยกว่าในพื้นที่อื่นๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยใจดิฉันเองเนี่ยอยากให้ตกทางดอยเต่าเพราะว่าดอยเต่าเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำของทางด้านเขื่อนภูมิพลนะคือถ้าตกดอยเต่าเนี่ยก็ส่งผลให้น้ำในเขื่อนเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็ทำให้เราอาจจะดูแลเรื่องของภาวะภัยแล้งในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยแบบจะลุ้นมากหลายๆคนก็ทำไมคุณพิมลกันคุณคมสันจะลุ้นในพื้นที่ของอำเภอดอยเต่า
1: โซนใต้โซนใต้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าปีนี้เนี่ยถ้าตามคาดการณ์ถ้าเอลนิโยหรือว่าแล้งเยอะพี่เอเราจะต้องเตรียมเรื่องของน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งถือว่าทางภาคเหนือของเราก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำต้นทุนนะครับที่จะหล่อเลี้ยงในทุกพื้นที่แล้วก็ท่านใดที่อาจจะเป็นเกษตรกรปีนี้อาจจะต้องวางแผนเรื่องของพืชใช้น้ำน้อยแล้วก็พวกที่เป็นนาปรังนะครับอาจจะต้องพิจารณาที่อาจจะอยู่นอกเขตชลประทาน
0: อาจจะต้องอาจต้องพิจารณามากหน่อยต้องคิดเยอะๆนิดนึง
1: ใช่ครับเรื่องของนาปรังปีนี้น้ำอาจจะน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นการวางแผนของทางด้านเกษตรกรเพราะว่าจริงๆแล้วเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเข้าไปดูแลอยู่แล้วนะครับเรื่องของการวางแผนการปลูกนะครับก็ทำตามคำแนะนำนะครับปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้วกันนะครับเรื่องของน้ำเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องของพอต้นข้าวได้ที่แล้วน้ำไม่พอในช่วงเนี่ยแหละปลายปะเนี่ยเราอาจจะเข้าช่วงปลายฝนแล้วฝนอาจจะไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยฮะเดือนกันยาแล้วนะครับตอนนี
0: ้แต่ก็ยังต้องลาสาไม่ได้
1: ใช่
0: คุณเนี่ยก็ยังลาสาไม่ได้แหละ
1: อยู่นะครับขอให้ ผ่านพ้นเดือนตุลาคมไปก่อนอันนั้นอาจจะปลอดภัยแล้วเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของพายุนะครับ
0: ค่ะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราคุยกันมาตลอดว่าเรื่องของสภาพอากาศเนาะคือไม่ได้เฉพาะเมืองไทยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: แต่คือโดนกันทั่วโลกเลยคุณดูอย่างที่จีนก็เจอเรื่องของ
1: ล่าสุดก็จะเป็นที่ญี่ปุ่น
0: ใช่ค่ะ
1: ที่วันสองวันที่ผ่านมาที่เรื่องของพายุนะครับคล้ายๆเหมือนเรนบอมนะครับแล้วก็ทางเขาเรียกว่าโซนทางยุโรปใช่ไหมฮะที่โดนเรื่องของเขาเรียกว่าอากาศที่ร้อนร้อนมากนะครับร้อนมากแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่แบบเปลี่ยนแปลงนะครับในรอบหลายๆปีนะครับที่ยุโรปอาจจะไม่เคยประสบเรื่องของภัยแล้งหรือว่าอากาศร้อนขนาดนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอากาศในช่วงนี้อาจจะมีแปรปรวนอย่างที่เราได้คุยกันทุกครั้งเช้ามาตอนนี้เมื่อกี้เข้ามาก็แดดแผ่แร่
0: แดดแบบเรียนขับรถมานี่คือแบบชีวิตสดใสมากเลยฉันก็นึกถึงตอนบ่ายๆนะก็จะคุยกับคุณกรมสัตว์เราคุณโคมคุณดูเมฆคุณดูเมฆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเอิญว่าดิฉันเนี่ยนั่งไกลหน้าต่างฉันก็จะเห็นเมฆเห็น
1: ก็นั่งๆอยู่บางทีหันไปอีกทีฝนตก
0: ฝนตกใช่หันไปอีกทีฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำงานอยู่หันไปอีกทีฝนตกอ่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างมีฝนกันบ้างหรือเปล่านะคะเล่าสู่กันฟังได้ค่ะคุณผู้ฟังในช่วงของรายการหมองเชียงใหม่ทักทายคุณสาธรค่ะคุณสาธรทักทายมาสวัสดีครับที่นนทบุรีวันนี้ฝนยังไม่ตกนะคะอุณหภูมิเนี่ยโอ้โหร้อนทีเดียวคุณ28องศาเซลเซียสเช้านี้นะคะ PM 2.5 เป็นสีฟ้าก็ถือว่าค่าคุณภาพอากาศดีมากๆเลยขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขค่ะชอบฟังรายการเราขอบพระคุณค่ะคุณสุภชัยค่ะทักทายมาสวัสดีครับสุขสันต์วันจันทร์ครับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับดอนเมืองตอนเช้าวันนี้เนี่ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับแต่ว่าน่าจะยังไม่ตกใช่ไหมคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนน้องต้นน้ำปรมินทร์ค่ะส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราแบบรัวๆเลยทีเดียวนะคะคุณสุภชัยส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวกับคุณนฤมลค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราขอบคุณทุกๆ ท่านนะคะขอบคุณที่ทักทายกันในยามเช้าแล้วก็ทักทายทุกๆท่านด้วยค่ะคุณพงศักดิ์ค่ะทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับสองคนเสียงดีนะคะคุณสมชายบอกว่าสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีอู้ม่วนมีสาระดีคุณนฤมลค่ะทักทายมาบอกว่าสวัสดีเจ้าแดดจ้าแต่เช้าเจ้านะคะคุณสมชายทักทายมาเป็นสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้ให้มาเป็นช่อใหญ่ๆเลยคุณพงศักดิ์ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณละไมค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจสีเหลืองวันนี้วันจันทร์ต้อนรับต้นสัปดาห์ให้เรานะคะมาแบบรัวๆหลายดวงเลยทีเดียวกำลังใจของเราเช้านี้คุณชอฉลาดค่ะทักทายมาบอกว่าเช้าวันจันทร์สวัสดีเช้าวันจันทร์ครับพี่เออุณหภูมิเชียงใหม่วันนี้25องศาเซลเซียสครับก็ยังถือว่ายังไม่ร้อนนะคะเช้านี้ก็ถือว่าอากาศยังสบายๆอุณหภูมิห้องนะคะอุณหภูมิห้อง
1: 25องศาก็ถือว่ายังไม่ร้อน
0: ใช่ค่ะคุณละไมทักทายมาสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่สดใสมากเจ้าแดดแผ่แลเจ้าแม่แต่งบ้านยายบอกแดดแผ่แลวันนี้แม่คุณนี้คุณยายจะทำอย่างกินแน่แอบถามก่อน
1: เดี๋ยวมาแน่ครับของคุณยายละไมนะอาจจะมีเมนูอาหารถิ่นนะครับ
0: ส่วนเราเนี่ยเริ่มหิว
1: เริ่มหิวที่ถามเพราะเราเริ่มหิวใช่ไหมพี่
0: เริ่มหิวนะคุณสุคนค่ะทักทายมาสวัสดีเจ้าสับปะตองครึมครึมบดบดสลับแดดออกเจ้ามามีฝนนะเจ้าในช่วงเจ้าคุณสุทธิศักดิ์ค่ะทักทายเรามาสวัสดีครับเช้านี้แดดสดใสช่วงกลางกันยาเป็นต้นไปภาคเหนือฝนก็จะลดลงแล้วเหลือแต่พายุโซนร้อนอาจจะมีมาบ้างใช่ค่ะก็ถ้าหลังจากช่วงของกลางกันยาเราอาจจะเจอในเรื่องของฝนทิ้งช่วงแต่ก็ต้องดูแหละค่ะตอนนี้สภาพอากาศเราไม่สามารถจะคาดการณ์อะไรได้แบบชัดเจนมากนักบางทีบอกไม่มีฝนมาเป็นก้อนตกบุ่มแล้วเธอก็ไปคือแบบว่า
1: ใช่บ่ายมามันไม่แน่ฮะบ่ายมา เรื่องของอะไรนะจิตลมใช่ไหมลมที่พัดนะฮะอาจจะตอนเช้านี่แดดแผ่แร่เลยเดี๋ยวบ่ายมาเดี๋ยวรู้เรื่อง
0: รู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องนะคะ ป้าแมวสัญญาค่ะทักทายมาสวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะ FC ดอยสะเก็ดค่ะคุณป้าพันนีบอกว่าตีแน่ๆรอฟังเสียงล่อหวานตั้งแต่8โมงกว่า8โมงกว่าจะได้ยินเสียงหนุ่มสาวเมินทรมานขนาดทุกวันเอาแก๊งน้ำเมี่ยงมาฝากก่อแก๊งน้ำเมี่ยง
1: แก๊งน้ำเมี่ยงดอยสะเก็ด
0: ทรมานขนาดโอ้แสดงว่าหายไป2วันก็เติงหาเฮาอีน้อนะอ่ะก็ช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการกันก่อนเนาะคุณเนาะ
1: ค
0: ือเมื่อวานดิฉันไปเจอ FC ฟังรายการเราฟังรายการเราทุกวันนะทางวิทยุคุณบอกว่าช่วงนี้คุณกับดิฉันเนี่ยจัดรายการสนุกมากพอพูดเรื่องอาหารการกินเรา2คนก็จะแบบหิว
1: หิวไปพร้อมกับพวกเรา
0: หิวไปพร้อมพวกเรานะคะคุณสุรินทร์นะคะคุณสุรินทร์ส่งสติ๊กเกอร์กระจายเสียงมาเป็นกำลังใจให้เราในช่วงของรายการมองเชียงใหม่นะคะงั้นช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารดีๆในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนนะคุณนะนะคะในช่วงนี้ค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PA วันนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะครับวันนี้ทางด้าน PA มาแจ้งเตือนผู้ใช้ไฟฟ้านะครับในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับถ้าหากเป็นไปได้นะครับเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดหลีกเลี่ยงการเปิดหรือปิดสวิตช์ไฟหรือเสียบปลั๊กไฟขณะร่างกายเปียกชื้นถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังการใช้งานทุกครั้งหากพบเห็นต้นไม้ล้มทับสายไฟขาดเสาไฟล้มให้แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพบเห็นเรื่องของต้นไม้ล้มทับสายไฟขาดเสาไฟล้มอย่าเข้าใกล้นะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของไฟรั่วอยู่นะครับอาจจะไม่ได้มีการตัดไฟเจ้าที่อาจยังไม่ทันได้ตัดไฟนะครับแนะนำให้โทรนะครับโทรหาเจ้าหน้าที่นะครับจำไม่ได้ก็1129นะครับ PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: ค่ะนี่ก็3สิ่งดีๆจาก PEA ค่ะงั้นเราไปต่อกันในเรื่องของกฎหมายใกล้ตัวกันสักนิดหนึ่งค่ะคุณ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของบุตรนอกกฎหมายอันนี้ก็ใกล้ตัวเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องราวค่ะเรื่องราวของกฎหมายใกล้ตัวไปติดตามในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อบุตรนอกกฎหมายหรือว่าบุตรนอกสมรสนี่ครับสามารถรับมรดกของบิดาของเขาได้ไหมครับเมื่อบิดาของเขาถึงแก่ชีวิตหรือว่าเสียชีวิตนะครับกรณีตามกฎหมายนะครับกฎหมายจะบัญญัติว่าบุคคลที่จะมีสิทธิ์รับมรดกคนอื่นเนี่ยต้องเป็นทายาททายาทตามกฎหมายก็จะมี6ลำดับนะครับทายาทโดยธรรมตามมาตรา1629นะครับ1ก็คือผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน4พี่น้องร่วมแต่บิดามารดานะครับ5ปู่ย่าตายาย6ลุงป้าน้าอาซึ่งสิทธิ์ในการรับมรดกต่างๆเหล่านี้ก็จะเรียงตามลำดับเลยนะครับไม่มีทายาทลำดับที่1ก็ตัดทายาทลำดับ2ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับจนสุดสายนะครับหากไม่มีใครรับมรดกก็จะตกแก่แผ่นดินนะครับสำหรับบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรหมายถึงนะครับบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับซึ่งการจดทะเบียนสมรสของบ้านเรานะครับหรือตามกฎหมายไทยนะครับจะห้ามกฎหมายห้ามนะครับห้ามจดทะเบียนสมรสซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลคนหนึ่งก็จะจดทะเบียนสมรสได้แค่ครั้งเดียวนะครับคนที่มาซ้อนในภายหลังนะครับก็จะเป็นการสมรสซ้อนก็จะเป็นโมฆะนะครับแต่บุตรนอกกฎหมายนี้ก็ยังไม่เสียสิทธิ์นะครับในการที่จะรับมรดกของบิดาตนเองนะครับหากปรากฏได้ว่านะครับบุตรนอกกฎหมายนั้นนะครับบิดาได้มีการอุปการะเลี้ยงดูหรือให้การศึกษาหรือให้ใช้นามสกุลนะครับหรือแสดงออกบุคคลอื่นๆนะครับว่าบุคคลนั้นเป็นบุตรของตนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางนายทะเบียนในสูติบัตรอะไรต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นการรับรองบุตรโดยพฤตินัยนะครับซึ่งก็จะให้เกิดสิทธิ์ถือว่าบุตรดังกล่าวเป็นผู้สืบสันดานนะเป็นทายาทลำดับที่หนึ่งนะครับมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสนี้เช่นกันนะครับในส่วนของมารดาจะไม่มีปัญหานะครับเพราะเนื่องจากว่ามารดาตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุ้มท้องนะกฎหมายไทยนะครับหรือว่าประมวลกฎหมาย

0: ก็เป็นเรื่องของการมรดกเนาะคุณ
1: จริงๆแล้วปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าที่แบบเขาเรียกไงเจ้าของมรดกไม่ตาย
0: ไม่เสียชีวิตใช่ค่ะ
1: แล้วก็จะมีลูกคนที่หนึ่งโผล่มาอาจจะมีหลายที่นะครับอย่างที่เราได้ฟังกันก็คืออาจจะเป็นอาจจะไม่ได้รับรองบุตรหรือว่าแต่เป็นพ่อแหละแต่ไม่ได้ไปรับรองนะครับไม่ถือว่าเป็นก็ยังเป็นถือว่าเป็นทายาทใช่ฮะต้องเป็นทายาทอ่ะนี่แหละพอผู้มีมรดกเชื้ออาจจะต้องมีลูกอะโผล่ขึ้นมาลูกงอกขึ้นมาตอนไหนก็ไม่รู้นะมีพี่น้องเพิ่มนะฮะอันนี้ก็เป็นถือเป็นกฎหมายใกล้ตัวนะมันคือมันเกิดกับอาจจะเกิดกับทุกคนได้แล้วก็เป็นข่าวอยู่เป็นประจำพี่เอ๋เรื่องของนี่แหละครับเรื่องพอเรื่องมีเรื่องมรดกเข้ามาก็จะนี่แหละฮะผู้รับมรดกนะครับรวมไปถึงผู้จัดการมรดกอะไรต่างๆนะครับเราจะมีเรื่องราวข่าวสารสามพี่อัยการแผ่นดินเนี่ยมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับทุกวัน
0: วัน
1: ที่เราจัดรายการนะครับ
0: ก็ถ้าวันไหนมี
1: ตอนไป
0: มีแขกอาจจะไม่ได้เปิดแต่จะพยายามเปิดให้ได้เยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นฉันว่าเป็นสาระน่ารู้สำหรับคนที่เราไม่รู้กฎหมายอย่างเราเองเราก็ได้ความรู้จากการฟังในรายการไปพร้อมๆกันนี่แหละค่ะงั้นไปต่อกับเรื่องของข่าวสารจากคปภกันสักนิดนึงวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะ
2: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
0: ข่าวสารจากคปภ.วันนี้ค่ะเป็นประกาศรับสมัครลูกจ้างสังกัดของสำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่ค่ะคุณก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างสำนักงานคปภ.ในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานสังกัดสำนักงานภาค1เชียงใหม่จำนวน1อัตรานะคะคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้องเช่นบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์บัญชีนิติศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่เห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนคนไร้ความสามารถนะคะไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นรวมทั้งพระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชไม่เป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีมีทักษะในเรื่องของการประสานงานแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีค่ะมีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายหรือด้านการประกันภัยหรือบัญชีการเงินหรือการจัดซื้อจัดจ้างหรือประสบการณ์การทำงานอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานค่ะคนสถานที่ปฏิบัติงานจะที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่ชั้น2นะคะอยู่ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะอัตราเงินเดือนจะอยู่ที่ 19,500 บาทเริ่มสัญญานะคะก็จะตั้งแต่เริ่มสัญญาก็คือสมัครสอบอะไรเงี้ยเรียบร้อยก็จะมีการเริ่มสัญญาจนถึง31ธันวาคม2569ค่ะคนรับสมัคร31สิงหาคมถึง9กันยายน2569อีกไม่กี่วันนะวันนี้วันที่7แล้วค่ะคือวิธีการสมัครก็ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานคปภ.ค่ะคุณก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของคปภ.ได้คปภ.ภาค1
1: ครับ
0: นะคะก็มี
1: สถานที่เนี่ยผมเห็นละเวลาเราไปติดต่อราชการไปสารกลาง
0: ค่ะ
1: อยู่เส้นวงแหวนที่เราไปอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขาไปครับสมมติถ้าเรามาจากแยกอะไรนะ

0: โชค
1: ถ้าแยกลมโชคตรงยูเทิร์นกลับถ้าแยกลมโชคยูเทิร์นกลับแต่ถ้าเราไปเส้นอย่างที่เราออกจากสถานีนะครับถ้าเราไปจากแยกพอมินเตด้าไปก็อยู่ฝั่งซ้ายมือไม่ต้องยูเทิร์นอยู่ฝั่งซ้ายมือครับเขียนว่าปอคอปพป้ายใหญ่ๆเลย
0: นะคะก็สามารถสมัครได้ทางออนไลน์หรือไม่ก็เข้าไปดูในFacebook Fanpage Facebook ของสำนักงานคปพภาค1เชียงใหม่ก็ได้ค่ะที่เป็นข่าวสารจากคปพมาฝากกันสำหรับผู้ที่อาจจะกำลังหางานอยู่นะ
1: โอกาสดีนะทำงานใกล้บ้านโดยสำหรับถ้าเป็นใครที่ทำงานอยู่เชียงใหม่แล้วก็ค่าตอบแทนค่อนข้างเยอะนะ19,000แล้วก็ทำงานใกล้บ้านด้วยนะครับอันนี้เชิญชวนนะครับสำหรับใดที่กำลังมองหางานทำอยู่นะครับก็เป็นโอกาสที่จะได้ไปสมัครงานนะครับแล้วก็เอาประสบการณ์ความสามารถนะครับไปพรีเซนต์นะครับกับเงินเดือน19,000 บาทอันนี้แค่เงินเดือนนะยังไม่รวมอย่างอื่นนะครับที่คปพภาคหนึ่งนะครับเชียงใหม่ครับ
0: คุณน้ำเมี่ยงเมื่อสักครู่ที่คุณป้าพันนีบอกว่าเป็นแกงเมียงเมียงนะคน
1: พี่เคยกินไหมน้ำเมี่ยงอ่ะ
0: ฉันไม่เคยทานค่ะรสชาติเป็นยังไงคุณ
1: คือเขาเอาน้ำ
0: เคยทานไหม
1: เคยครับมีขายด้วยมีขายทางเขาเรียกว่าอาหารเมืองอ่ะมีทุกตลาดเลยกาดนี่ก็น่าจะมีกาดช้างเผือกก็จะมีกาดเมืองใหม
0: ่กาดประตูเชียงใหม
1: ่ก็น่าจะมีนะครับเขาเรียกว่ายำน้ำเมี่ยงจะสีสันนะคล้ายๆขนมปาดพี่เอ๋สีออกน้ำตาลหน่อยนะครับแล้วก็มันจะเป็นน้ำเมี่ยงที่น้ำที่ได้จากการนึ่งเมี่ยงที่เราเห็นไหมที่เราไปวันนั้นอะนึ่งเมี่ยงที่เขานึ่งมาเรียบร้อยแล้วที่แบบ
0: แต่มันจะออกแต่มันออกสีเขียวๆแบบเขียวขี้ม้านะคุณ
1: อันนี้จะสีออกเขียวขี้ม้าหรือสีน้ำตาลเข้มนะครับแล้วก็เขาก็เอาน้ำเนี่ยแหละครับแล้วก็ใส่กับข้าวคั่ว
0: มันก็จะเหนียวเหนียวหน่อย
1: เหนียวๆหน่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มีกระเทียมเจียวนะครับกระเทียมเจียวแต่งข้างหน้าแล้วก็บางเจ้าก็จะมีเขาเรียกว่าขิงขิงซอยอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับก็เป็นอาหารพื้นเมืองเป็นอาหารเหนือเป็นอาหารเชียงใหม่มั้งแต่บ้านทางจังหวัดอื่นอาจจะไม่มีนะ
0: ค่ะ
1: ก็ผมก็เคยมากินที่เชียงใหม่นี่แหละที่นั่นก็ไม่มีถึงแม้ว่าจะมีวิถีชีวิตการหมักเมี่ยงเหมือนเชียงใหม่นะครับเมี่ยงชาอัดสามเมี่ยงเคี้ยวเมี่ยงของคนเฒ่าคนแก่เนี่ยนะครับแต่น้ำเมี่ยงเนี่ยที่นู่นไม่มีแต่เคยมากินที่เชียงใหม
0: ่
1: นะครับก็จะเหนียวๆข้นๆนั่นแหละคล้ายๆขนมปาดพี่เอ๋นั่นแหละนะ
0: ฮะ
1: แสดงว่าแอบไปดูมาน่าจะใช่เนาะเดี๋ยวอันนี้น่าจะใช่แหละที่ผมอธิบายไปเพราะว่าอันนี้เคยกินแล้วก็เคยเห็นเขาทำมา
0: อันนี้คือไม่เคยทานแล้วก็พอพูดถึงน้ำเมี่ยงเนี่ยเราก็ยังเมื่อตอนเข้ารายการเราก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าพอวันจันทร์ปุ๊บนี่งงมากงงก่อน วันจันทร์เปิดทำงานปุ๊บงงไว้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังพอสักวันอังคารนี้เริ่มเข้าที่พอวันศุกร์กลับไป
1: วิญญาณประทับร่างใช่ไหมฮะวันจันทร์ยังไม่คุ้นชิน
0: ยังไม่คุ้นชินว่าเอ๊ะมีรายการตอนเช้าด้วยนะอ่ะข่าวสารในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณก็มีหลากหลายข่าวสารนะคะแต่ว่าช่วงนี้ต้องแจ้งเตือนกันสักนิดหนึ่งเรื่องของโรคมือเท้าปากคุณตอนนี้เนี่ยพอเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการก็มาทางการมาได้สักเดือนกว่าๆ2เดือนแล้วล่ะแต่ว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับฤดูฝนส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่โควิดก็ลาสาไม่ได้เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าอาการจะไม่รุนแรงแล้วก็มีความเหมือนไข้หวัด
1: แต่รู้สึกว่าปีนี้เนี่ยมันแพร่ระบาดพร้อมเดียวกับไข้หวัดใหญ่
0: ใช่
1: แต่ว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาจจะมีคนติดเยอะกว่าโควิดแต่ลักษณะคือ
0: แทบจะแยกกันไม่
1: ใช่แทบจะแยกกันไม่ออกแล้วก็ระบาดพร้อมกันนะครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญมีในเรื่องของข่าวปลอมคุณส่วนใหญ่ก็จะมีข่าวปลอมเรื่องของสายพันธุ์ว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เมืองไทยนะมีสายพันธุ์ XBC กำลังระบาดแล้วก็มีอาการที่รุนแรงกว่าสายพันธุ์เดิม3เท่าซึ่งคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจว่าเป็นสายพันธุ์ไหนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ระบาดในเมืองไทยก็คือเป็นสายพันธุ์ที่มีการระบาดแล้วก็ไม่ได้มีอาการรุนแรงให้เราสนใจที่อาการ แล้วก็หมั่นสังเกตดูแลตนเองป้องกันตนเองจะดีกว่าคือสายพันธุ์ไหนไม่รู้คือไม่จำเป็นต้องรู้ถึงเรื่องของสายพันธุ์แต่ดูแลเรื่องของสุขภาพจะดีกว่า
1: ต้องดูแลคนที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางพี่เอ
0: ๋ใช่
1: คือถ้าไม่ใช่กลุ่มเปราะบางอาการของโรคอาจจะไม่รุนแรงเท่ากลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่ม608คือพออาจจะคนที่อาจจะเป็นพูดง่ายๆคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจอยู่แล้วนะครับอาจจะทำให้โรคเนี้ยพอติดไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือโควิดเนี่ยก็จะกำเริบขึ้นมานะครับได้มากกว่าคนปกติหรือคนวัยหนุ่มสาวที่อาจจะมีภูมิคุ้มกันเยอะกว่านะครับก็ถ้าเป็นกลุ่มนี่แหละฮะกลุ่มเปราะบางอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษตอนนี้เด็กเมื่อวานนี้ผมจำชื่อไม่ได้ตอนนี้มีโรคขึ้นมาใหม่อีกอันนึงโรคของเด็กเนี่ยครับที่บอกว่าถ้าเด็กเคยติด RSV มาแล้วเนี่ยนะครับที่บอกว่าที่พี่เอกให้เล่าให้ฟังว่าเป็นหายใจวีดอะไรอย่างเงี้ยมีโรคอีกโรคนึงเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาให้ฟังมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามีน้องที่รู้จักกันเนี่ยล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเด็กน้อยเนี่ยติดโรคนี้
0: ลูกเขาเหรอ
1: ลูกเขาติดแล้วตอนนี้ก็แอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลชื่อไมรามเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังว่าเป็นโรคอะไรผมจำชื่อไม่ได้แต่เป็นโรคที่แบบไม่คุ้นหูผมก็ว่ามาใหม่เลยผมว่า RSV เนี่ยถือว่าใหม่สำหรับผมแล้วนะแล้วยังมีโรคมาใหม่อีกโรคนึง
0: แต่ว่าเนี่ยก็อย่าลาสานะมือเท้าปากเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็กคุณแล้วก็ในช่วงฤดูฝนด้วยแล้วก็พอฤดูฝนปุ๊บเนี่ยก็จะมีเรื่องของแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งทางด้านของสคร.1เชียงใหม่ก็เตือนเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแล้วก็ช่วงเปิดภาคเรียนอย่างที่บอกกันแนวโน้มผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดการระบาดในสถานศึกษาก็ขอให้สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็สถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองแล้วก็เฝ้าระวังอาการของเด็กอย่างต่อเนื่องขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองก็ควรที่จะหมั่นสังเกตอาการของลูกๆด้วยนะคะลูกหลานกันด้วยหากพบว่ามีไข้เจ็บปากมีแผลในปากมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณมือและเท้าควรให้เด็กหยุดเรียนแล้วก็พาไปพบแพทย์ค่ะเพื่อที่จะตรวจรักษาอย่างเหมาะสมนะคะซึ่งอาการสำคัญของโรคมือเท้าปากก็ได้แก่มีไข้ร่วมกับมีแผลแล้วก็มีตุ่มแดงในปากเช่นบริเวณลิ้นเพดานปากหรือว่ากระพุ้งแก้มมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือว่าก้นนะคะสำหรับเด็กเล็กอาจจะมีอาการงอแงไม่ยอมรับประทานอาหารหรือดื่มนมมีน้ำลายไหลแล้วก็จะบ่นว่าเจ็บปากผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานโดยเฉพาะก่อนพาไปโรงเรียนคุณหรือว่าที่จะพาไปสถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าสถานที่ที่มีเด็กอยู่รวมกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะคะก็หากมีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยมากซึมลงชักเกร็งอาเจียนมากหรือหายใจหอบเหนื่อยควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเนื่องจากว่าการดังกล่าวอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นภาวะสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตคุณ
1: ครับ
0: ก็ระมัดระวังกันด้วยมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ค่ะโรคภัยที่มาพร้อมกับฤดูฝนส่วนใหญ่ก็จะมีผลกับเด็กๆอย่างที่บอกคุณเด็กเล็กเขาไม่รู้หรอกบางทีเขาเล่นของอะคุณเนาะเขาก็จะเล่นของเล่นด้วยกันไม่รู้ใครติดพอแบบไปสัมผัสก็มีโอกาสที่จะระบาดได้คุณ
1: อันนี้ยกตัวอย่างในเคสอันนี้เคสของหลานเลยเมื่อวานนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: หลานสาวก็ส่งให้ดูเป็นไอ้ตัวเล็กนะครับขวบกว่าเองอันนี้ก็ยังไม่ได้ไปโรงเรียนก็สามารถที่จะติดได้
0: มือเท้าปากหรอ
1: มือเท้าเป็นมือเท้าปากครับเพราะว่าตอนแรกก็บอกว่าไปตรวจอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกเนาะตรวจหลายอย่างก็ยังไม่เห็นผลเพราะว่าบอกว่าเป็นไข้สูงนะครับไข้ไม่ยอมลงนะครับไข้เนี่ย 38.8 ถึง 39 นะครับ 39.8 ก็คืออยู่ประมาณเนี้ยไม่ยอมลงก็ต้องเช็ดตัวแล้วก็ยังสรุปสาเหตุไม่ได้ก็มีทั้งแย่จมูกนะครับก็ยังไม่เห็นว่าจะเป็นโรคอะไรนะครับบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็น RSV หรือเปล่านะครับก็ช่วงนี้เด็กเป็นกันเยอะก็ไม่เป็นนะครับจนเมื่อวานนะครับตอนช่วงค่ำก็ผลออกมาก็จะเป็นเนี่ยนะครับเป็นมือเท้าปาก
0: ค่ะ
1: เป็นมือเท้าปากก็คืออาการก็ชัดเลยอย่างพี่บอกไปก็คือมีผื่นนะครับแล้วก็ตามตัวตามอุ้งมืออุ้งเท้านะครับอันนี้ก็จะบอกว่าถึงแม้ว่าอาจจะเด็กๆอาจจะไม่ได้ไปโรงเรียนก็อาจจะติดสัมผัสจาก อย่างอื่นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้อย่างพี่เอ๋ไปคือเป็นช่วงที่เป็นการแพร่ระบาดของโรคหลายๆโรคโดยเฉพาะโรคของมือเท้าปากนะครับหรือว่าท่านใดที่อาจจะมีบุตรหลานที่ไปเข้าโรงเรียนตัวเล็กนะครับอาจจะเริ่มมีอาการก็อาจจะต้องพักอยู่บ้านก่อนดูอาการก่อน
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องพักเนาะบางทียังมีไข้อะไรเงี้ยก็ไม่ควรให้เด็กๆไปเพราะว่าอย่างที่บอกกันที่ที่มีเด็กรวมกันเยอะๆคุณบางทีเด็กคลานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
1: ตอนเล่น
0: ใช่เด็กคลานเล่นของเล่นบางทีตอนนี้เนี่ยเรื่องของบ้านบอลก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะบ้านบอลที่เด็กๆชอบเล่นกันก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของมือเท้าปากได้เพราะฉะนั้นก็ต้อง
1: ใช่ปากเด็กเนาะบางทีหยิบนั่นหยิบนี่แล้วก็อาจจะมือเข้าปากหยิบของเล่นเอามาเคี้ยวเอามากัดเล่นอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเผลอนะบางทีก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเด็กๆนะครับอาจเป็นไปได้
0: เพราะฉะนั้นก็ของเล่นต่างๆเนี่ยก็ต้องทำความสะอาดนะคะสำหรับในช่วงของฤดูฝนคุณฤดูฝนเป็นฤดูที่เชื้อโรคโตเร็ว
1: แพร่เร็วเ
0: ขาจะแบบมันชื้นเน
1: า
0: ะเขาก็จะแบบสามารถไปของเขาโตได้เร็วมากเลยทีเดียวค่ะอ่ะไปไหนต่อดีคุณหรือว่าทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนสักนิดนึง
1: อ่ะทักทายคุณผู้ฟังก่อนสักนิดนึงก็ได้ครับเดี๋ยวมีอีกสักข่าวนึงฮะ
0: อ่ะทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะคะคุณป้าพอดีก็บอกแล้วว่าแกงเมืองน้ำเมียงเจ้าบอกคือกินแค่แคบหมูคน
1: โอ้โห
0: กินแค่แคบหมูนะกับแคบหมู
1: ชวนหิวแต่เช้าครับ
0: นะคะคุณพงศักดิ์ส่งสติ๊กเกอร์เยี่ยมมาแล้วก็แนะนำอาหารการกินที่ไรนี่ฉันต้องไปหามาทานขนมปาดยังขอติดไว้ก่อนนะคะว่าซื้อที่ไหนที่ยังหาอยู่เลยเพราะว่าอยากชิมอยากลองชิมอีกเหมือนเดิมอยากลองทาน
1: มีคนติดใจขนมปาดละหนึ่ง
0: ค่ะ คุณสิริพรค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะลุงแป๊บอกว่าสวัสดีครับดีเจทั้งสองอ้าววันจันทร์อีกแล้วแบบงงๆแบบงงๆจริงๆค่ะลุงแป๊ะวันนี้ตื่นเช้ามาเอ้าวันจันทร์แล้วนะคะงานง้อถอดรูปใช่คุณมี2วันเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาง้อถอดรูปมี 4-5
1: ใช่ครับ
0: ม
1: ี2
0: วัน
1: เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
0: ใช่ลุงแป๊ะบอกว่าผ่านไปด้วยดีปีหน้าว่ากันใหม่จ้ะไม่รู้ว่าง้อหมดหรือยังนะสำหรับในช่วงนี้
1: น่าจะมีอยู่นะเพราะว่าน่าจะยังมีอยู่ครับ
0: คุณน้อยสุปราณีส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะขอบคุณทุกๆการทักทายขอบคุณทุกๆเชื่อสายที่เข้ามาแล้วก็พูดคุยกับเราช่วยเราจัดรายการกันด้วยนะคะคุณ
1: ไหนๆคุณแป้พูดถึงเรื่องเงาะอ่ะผมไปพูดถึงเงาะสักนิดนึงครับตอนแรกว่าก็จะไปงานนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปนะครับเรื่องของเงาะถอดรูปนะครับเป็นการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเงาะอำเภอแม่แตงนะครับปีนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเงาะถอดรูปนะครับเปรียบเสมือนการถอดองค์ความรู้แล้วก็เรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีการผลิตเงาะครับซึ่งทางด้านนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้ไปร่วมงานนี้นะครับแล้วก็เปิดเผยถึงว่าอำเภอแม่แตงเนี่ยเขาได้จัดงานนี่แหละฮะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเงาะอำเภอแม่แตงนะครับหรือว่าเงาะถอดรูปนะครับซึ่งก็จัดขึ้นวันที่4-5กันยายนที่ผ่านมาโดยมีเกษตรกรต้นแบบการผลิตเงาะแปลงใหญ่ศูนย์เรียนรู้เกษตรเชิงท่องเที่ยวพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งก็มีตัวแทนจากเกษตรกรนะครับหลากหลายท่านนะครับที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยการปลูกเงาะร่วมกับผลไม้นะครับแล้วก็พืชผักอย่างอื่นนะครับซึ่งเน้นเรื่องของการผลิตที่ปลอดภัยลดการใช้สารเคมีพร้อมทั้งมีการเปิดสวนนะครับรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับมีที่พักแบบฟาร์มสเตย์นะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็เก็บผลผลิตภายในสวนได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้ก็มีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเงาะนะครับผ่านฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจเพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากเกษตรกรนะครับควบคู่กับการจัดแสดงแล้วก็การจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกิจกรรมการแสดงบนเวทีกิจกรรมการประกวดดูน้อยรจนานะมาตามหาพี่เงาะนะครับก็มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่องการซื้อขายเงาะกับตัวแทนผู้ประกอบการและเกษตรกรนะครับซึ่งอำเภอแม่แตงเนี่ยเขามีพื้นที่การปลูกเงาะเนี่ยโอ้โหเยอะเลยทีเดียวนะครับ4,000ไร่นะครับซึ่งถือว่าเป็นอำเภอที่มีการผลิตเงาะที่สำคัญนะครับแล้วก็มีพื้นที่ปลูกนะครับรวมไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกเงาะเนี่ยจำนวนถึง284ครัวเรือนด้วยกันนะครับมีการส่งเสริมการผลิตเงาะนะครับในรูปแบบของเกษตรแปลงใหญ่จำนวน2แปลงนะครับเพื่อยกระดับการผลิต พื่อเพิ่มประสิทธิและก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งผลให้เงาะแม่แตงเนี่ยมีคุณภาพนะครับลักษณะเด่นของเงาะแม่แตงก็คือเนื้อกรอบบรอนหวานนะครับแล้วก็สามารถให้ผลผลิตในช่วงท้ายฤดูของประเทศพูดง่ายคือออกรากกว่าเปื้อนออกรูทมูนะครับตอนนี้ก็ยังไปกันได้แล้วก็หลายๆสวนเนี่ยเขาเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้ไปเก็บเองในสวน
0: ต
1: ั
0: ดเอง
1: ไปคัดเลือกคัดเลือกในสวนตัดเองกินเอง
0: คือจริงแล้วเนี่ยเงาะแม่แตงเนี่ยคือจะเป็นเงาะที่เวลาบางทีเราทานเงาะโรงเรียนพอเราแกะปุ๊บเนี่ยจะมีน้ำ
1: ใช่
0: มันจะมีน้ำแบบหยดลงมาน้ำออกมาแต่ว่าในส่วนของเงาะแม่แตงเองเนี่ยเขาจะเหมือนกับเงาะนาสารคุณ
1: แห้งใช่ไหม
0: แห้งแล้วก็กรอบแล้วก็ร่อนนะคะทานอร่อยจะแบบไม่มีน้ำแฉะก็คืออาจจะลูกอาจจะไม่ใหญ่แต่ว่าแบบเป็นลูกอาจจะเล็กนิดนึงแต่ว่าความแห้งความกรอบความร่อนเนี่ยอร่อยคุณนะ
1: สู้กันได้เลย
0: แตงสู้ได้เลย
1: แล้วก็ของเราออกทีหลังเพื่อนด้วย
0: รุ่นหมู่เปิ้ลร่อนต่อยเปิ้ลมาตานเปิ้ลเข้าเส้นชัยแล้วเรายังอยู่กลางตางอยู่
1: อาจจะเรื่องของสภาพอากาศ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อย่างที่เอ๋วไปคือพอมาเชียงใหม่เขาก็ถามหาเงาะแม่แตงนั่นแหละ
0: ดิฉันเองฉันคนเชียงใหม่ก็ถามของเงาะแม่แตงเพราะว่าจะเงาะนาสารก็ถ้าจะลำบากเพราะว่าเคยไปอย
1: ู่
0: ใช่เคยไปอยู่สุราษฎร์มาอย่างที่เคยเล่าให้ฟังก็เลยคือครั้งแรกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยทานก็เงาะโรงเรียนที่แบบพอแกะออกมาบางทีจะมี
1: น้ำ
0: ไหลออกมาน้ำเยอะมากๆเลยแต่ว่าพอไปอยู่ที่สุราษฎร์ได้มีโอกาสไปชิมเงาะนาสารลูกจะเหมือนเงาะแม่แตงนี่แหละแต่แบบก็จะแบบ
1: กรอบร่อน
0: กรอบร่อน
1: น้ำไม่เยอะ
0: น้ำไม่เยอะหวานนิดๆแบบละมุนอยู่คุณก็เลยติดใจพอติดใจพอมาเจอเงาะแม่แตงซึ่งเหมือนกับเงาะนาสารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เอาพันธุ์มาจากที่นาสารแหละที่สุราษฎร์ธานีแหละนะคะเพราะฉะนั้นพอได้มาชิมเงาะแม่แตงก็เลยติดอกติดใจใครผ่านไปทั้งนั้นก็จะฝากซื้อ เพราะว่าชอบกินเงาะแม่แตงแต่ก็ปลุนหมู่เนาะคุณก็ต้องกินที่อื่นมาก่อนก็จะได้มากินเงาะแม่แตงแม่นลุนหมู่บ้านเนาะล่นต่อยบ้านบัตตันแต่ว่าก็ดีค่ะที่ฉันถือว่าเป็นทำให้ชาวสวนได้รายได้เพราะว่าลุนหมู่เปิ้ลคุณอ่ะ 8:59 พอคุยเรื่องเงาะปุ๊บดิฉันก็ไปของดิฉันได้เนาะอ่ะไปก่อนค่ะไปหาเงาะทานก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาใหม่
1: พรุ่งนี้กลับมาเมาใหม่ครับ
0: เดี๋ยวจะไปแอบดูน้ำเมี่ยงด้วยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเป็นยังไงกับข่าวสารวันนี้เราสองคนไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และวาระ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังกรรมาธิการปรับลดงบประมาณกว่า 11,000 ล้านบาท
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยร่างงบประมาณปี2570มีกรอบวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญมีมติปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจะนำงบประมาณบางส่วนไปยังงบกลางและกองทุนหมุนเวียนขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยถูกปรับลดงบประมาณสำหรับการพิจารณาในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเป็นรายมาตรารวมถึงคำแปรยติก่อนลงมติในวาระที่3เพื่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาในวันที่10-11กันยายน2569ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้รัฐบาลวางกรอบให้กระบวนการจัดทำงบประมาณปี2570แล้วเสร็จและสามารถประกาศใช้ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 เปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกประเภทเข้าถึงอาชีพเพื่อสร้างรายได้
8: พันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยถึงเงื่อนไขการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 ว่าสลากประเภทดังกล่าวไม่มีการจำกัดเพดานหรือจัดสรรโควต้าและไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนในขั้นตอนการสมัครแต่คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการจริงทั้ง7ประเภท จุดเด่นของการจำหน่ายสลาก N3 ตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องลงทุนนำเงินมาจ่ายให้สำนักงานสลากก่อนขายได้เท่าไหร่รับเงินส่วนต่างไปเท่านั้นเช่นตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่ง2บาทต่อการขายสลาก1ใบในราคาขายใบละ20บาทหากได้รับการจัดสรรงวดละ 2,000 ใบและขายหมดจะได้รายได้งวดละ 4,000 บาทหรือประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนและไม่จำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนสามารถใช้ระบบ QR Code ให้ผู้ซื้อใช้โทรศัพท์สแกนเพื่อเลือกตัวเลข3หลักได้เองตามต้องการนพศรแก้วคำรายงาน
1: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจับกลุ่มลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าชายแดนอำเภอตากใบมูลค่ากว่า 670,000 บาท
9: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังพลออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามนโยบายตรึงเข้มพื้นที่ชายแดนระหว่างปฏิบัติการณบริเวณหาดเสด็จอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชุดปฏิบัติการได้ตรวจพบชายต้องสงสัยกำลังลักลอบขนถ่ายพัสดุจากทางน้ำขึ้นสู่ฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงเพื่อขอทำการเข้าตรวจค้นแต่ผู้ต้องสงสัยเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้ฉวยโอกาสอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่ทิ้งของกลางทั้งหมดไว้ริมหาดก่อนจะเร่งหลบหนีออกไปทางทะเลอย่างรวดเร็วจากการเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งยี่ห้อมาโบรุ่น M-Bar 10K จำนวนที่ตรวจยึดรวม225 กล่องคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,250 ชิ้นมูลค่าความเสียหายประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ675,000 บาทวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
7: เฮ้ยพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังกันตรงนี้พร้อมกับเรื่องราวข่าวสารสิ่งดีๆที่มีมาฝากนะคะพร้อมกับงานเพลงในแนวของเพลงลูกทุ่งเก่าๆแบบนี้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะแล้วก็วันนี้ก็อย่างเช่นเคยนะคะเรายังคงมีน้องๆนักศึกษาที่จะอยู่กับเรากันอย่างต่อเนื่องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะน้อง
1: แอนเจนค่ะ
0: ค่ะแอนเจนนะคะยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้น้องเบนล่ะ
1: กำลังตามค่ะ
0: อ๋อนึกว่าน้องเบนไม่สบายเมื่อวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังน้องเบนไม่สบายนะคะก็เลยนึกว่าวันนี้จะไม่มาซะแล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นๆคุณผู้ฟังเรามาติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะสำหรับภาคเหนือในวันนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคเหนือตอนบนค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดน่านนะคะซึ่งก็ไม่มีชื่อของจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะมีการประกาศเตือนในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะคะก็คือวันช่วง8ถึง12กันยายนค่ะ8ถึง12กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้นะคะจนถึงวันเสาร์ภาคเหนือก็ยังคงจะมีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้ชีวิตการดูแลทรัพย์สินสิ่งของกันสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งวันที่8วันพรุ่งนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเราจะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปก็จะให้น้องแอนนะคะได้นำเสนอสิ่งดีๆหรือว่าเรื่องราวที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเอ่ย
1: เกี่ยวกับโรคค่ะ
0: ค่ะโรคภัยไข้เจ็บนะคะโรคใกล้ตัวเดี๋ยวติดตามก็ได้ในช่วงต่อไปค่ะ

0: สองงานเพลงที่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อเนื่องนะคะในช่วงเวลานี้พร้อมที่จะนำเสนอเรื่องราวอื่นๆกันต่อนะตอนนี้น้องเบนยังไม่เสร็จภารกิจนะคะเป็นว่าคุยกับน้องแอนไปก่อนกันแล้วกันนะสำหรับวันนี้อ่ะในช่วงแรกของรายการค่ะน้องแอนเตรียมเรื่องอะไรมาฝากกับคุณผู้ฟัง
1: ค่ะวันนี้แอนจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโรคเบอร์เกอร์นะคะโรคเบอร์เกอร์นะคะเป็นโรคหลอดเลือดอักเสบที่พบไม่บ่อยค่ะโดยมักส่งผลต่อหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำขนาดเล็กถึงขนาดกลางบริเวณแขนและขาค่ะทำให้เลือดไหลเวียนเลี้ยงมือและเท้าหากโรครุนแรงอาจเกิดเนื้อตายและนำไปสู่การสูญเสียอวัยวะได้ค่ะโรคเบอร์เกอร์นะคะเป็นโรคที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการสูบบุหรี่และการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบค่ะโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติใช้ยาสูบเนื่องจากการใช้ยาสูบต่อเนื่องสัมพันธ์กับการดำเนินของโรคและการขาดเลือดของอวัยวะที่รุนแรงขึ้นค่ะผู้ป่วยควรได้รับการประเมินและคำแนะนำจากบุคลากรการแพทย์เพื่อวางแผนเลิกบุหรี่และดูแลรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละรายค่ะอาการที่พบได้บ่อยนะคะมือและเท้านะคะชาหรือเสียวซ่าค่ะมือเท้าเย็นซีดเขียวหรือค้ำแผลที่ปลายเท้าปลายมือหายช้าหายยากค่ะเนื้อตายเสี่ยงต่อการติดเชื้อและสูญเสียอวัยวะสัญญาณอันตรายที่ควรพบแพทย์นะคะปลายนิ้วมือหรือเท้าเปลี่ยนสีม่วงส

0: สีดำคร้ำมีแผลเรื้อรังหายช้าปวดมากขึ้นแม้ขนาดพักหรือนอนราบค่ะมีเนื้อตายหรือติดเชื้อหากปล่อยไว้นะคะอาจนำไปสู่การตัดนิ้วหรือตัดขาได้ค่ะ
1: นะคะก็เป็นโรคแปลกๆเนาะปกติเราก็จะไม่รู้หรอกถ้าหากว่ามือชาเท้าชาเราก็จะคิดว่าเป็นเรื่องของเส้นเลือด
0: นะ
1: เรื่องของสโตรกนะแต่ว่านี่คือโรคเบอร์เกอร์นะคะมันก็จะเป็นการที่ดูแลรักษาตัวเองที่ผิดวิธีไปนิดนึงมันก็จะทำให้เกิดโรคแบบนี้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกค่ะที่นำมาคุยกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราเดี๋ยวในช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ฟังจะนำเสนอในเรื่องของข่าวสารจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยค่ะที่รัฐบาลนั้นได้มีการย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่EKYC ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมให้ดำเนินการภายในวันที่30กันยายนผู้ทบทวนส่งเอกสารได้นะคะถึง20กันยายนนะคะก็จะเป็นอีก2เรื่องหลักๆที่พี่น้องประชาชนจะต้องให้ความสนใจในช่วงเวลานี้กันด้วยเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้อยากมีงานเพลงเพราะๆจากทางรายการวันนี้วันจันทร์วันแรกของการทำงานฟังเพลงกันเยอะๆสักหน่อยเดี๋ยวค่อยคุยกันไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะ

งานเพลงในแนวของลูกทุ่งเก่าๆอมตะลูกทุ่งนะคะในช่วงเวลานี้นี่จะบอกว่าตอนนี้มีประกาศเพื่อที่จะต้องประชาสัมพันธ์สำหรับคุณผู้ฟังผู้ใช้น้ำจากการประปานะคะน้องแอนถ้าว่าน้ำไม่ไหลนี่เป็นเรื่องที่ลำบากมากนะมันจะเป็นเรื่องที่ลำบากมากเลยทีเดียวสำหรับคนที่ใช้น้ำแล้วน้ำไม่ไหลเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ค่ะมีประกาศให้สำรองน้ำนะคะประกาศสำรองน้ำเพื่อปรับปรุงระบบประปาพัฒนาคุณภาพบริการนะคะวันนี้ค่ะวันที่7กันยายน10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะคะซึ่งการประปาสาขาเชียงใหม่ค่ะเขาจะมีการดำเนินการตัดประสานท่อนะคะขนาด315 มิลลิเมตรนะคะที่บริเวณหน้าโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ซึ่งก็จะมีผลกระทบทำให้บางพื้นที่เนี่ยน้ำไหลอ่อนหรือว่าน้ำอาจจะไม่ไหลได้นะคะซึ่งตอนนี้ใครอยู่ในโซนที่กำลังจะประกาศก็ช่วยสำรองน้ำไว้หน่อยนะยังคงทันนะเขาบอกว่าเขาจะเริ่มน้ำไหลอ่อนหรือว่าไม่ไหลในช่วง10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นอ่ะวันนี้ทั้งวันนะคุณฟังเผื่อเวลาไปนิดนึงว่าเราต้องสำรองน้ำไว้มากน้อยแค่ไหนฟังถนนท่าแพขาเข้าเมืองค่ะถนนวังสิงห์คำวังสิงห์คำซอย2 3หมู่บ้านอิ่มบุญถนนเมืองสมุทรถนนรัตนโกสินทร์ตลาดเมืองใหม่ถนนวิทยานนท์ถนนราชวงศ์ซอย2 3 4กาดหลวงถนนช้างม้อยถนนสีภูมิถนนสิทธิวงศ์ถนนท้ายวังนะคะในส่วนของฝั่งถนนท่าแพขาออกเมืองก็คือถนนกำแพงดินถนนลอยเคราะห์ถนนเจริญประเทศไนบาซ่าถนนช้างคลานป่าไม้เขตเชียงใหม่ถนนระแกงถนนประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่แล้วก็โรงพยาบาลราชเวชรวมถึงบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงด้วยอันนี้

0: ปี2569ให้ตรวจสอบสถานะแล้วก็ดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนนะคะหรือว่า EKYC เนี่ยนะคะต้องยืนยันตัวตนแล้วก็ต้องเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเนี่ยควรจะยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้าอันนี้ก็คือในส่วนของคนที่ผ่านแล้วอ่ะเนาะที่ยื่นแล้วผ่านแล้วไม่ต้องไปทบทวนสิทธิ์อะไรแล้วเนี่ยนะคะก็ยืนยันตัวตนด้วยภายในวันที่30กันยายนค่ะซึ่งกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ระบบนั้นระบุว่าต้องยืนยันตัวตนจำนวน 3,139,886 รายเนี่ยต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้สำเร็จโดยหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์งวดแรกในวันที่1ตุลาคมก็ควรจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนกลุ่มที่3คือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ได้ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะแต่ถ้าหากว่ายังมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขหรือว่าเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือว่าศูนย์ประสานงาน One Stop Service นะคะระดับอำเภอหรือระดับเขตในได้จนถึงวันที่20กันยายนก่อนที่กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรายังพอมีเวลานะเราก็สามารถที่จะไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะตอนนี้ลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยหมดเวลาไปละแต่ว่าเราสามารถที่จะไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือว่าอำเภอนะคะในส่วนเรื่องของที่บางท่านยังติดเงื่อนไขบางเรื่องที่ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์แต่ว่าใครที่ผ่านไปหมดแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าต้องยืนยันตัวตนก็ต้องไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนเพื่อที่จะได้เริ่มใช้สิทธิ์กันในวันที่1ตุลาคมในช่วงนี้น้องแอนมีอะไรที่จะเพิ่มเติมกับคุณผู้ฟังบ้าง
1: ค่ะก็พูดเกี่ยวกับ9วิธีรับมือเมื่อลูกโดนกลั่นแกล้งที่โรงเรียนค่ะการกลั่นแกล้งก็คือความรุนแรงในสังคมนะคะ1ค่ะรับฟังอย่างตั้งใจค่ะให้ลูกเล่าโดยไม่ขัดจังหวะไม่รีบตัดสินนะคะเพื่อให้ลูกรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจที่จะพูดค่ะ2นะคะบอกลูกว่าไม่ใช่ความผิดของเขาค่ะลดความรู้สึกผิดลดความอับอายที่เด็กมักแบกรับไว้คนเดียวค่ะ3นะคะสอนทักษะการตอบโต้ที่เหมาะสมค่ะเช่นการพูดหยุดนะฉันไม่ชอบอย่างมั่นใจไม่ใช่ความรุนแรงค่ะ4นะคะประเมินสถานการณ์ดูว่ารุนแรงแค่ไหนเกิดซ้ำหรือไม่มีผลต่อจิตใจลูกอย่างไรค่ะ5ประสานโรงเรียนนะคะแจ้งครูหรือฝ่ายปกครองเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่องค่ะ6เสริมความมั่นใจในตัวลูกค่ะชื่นชมจุดแข็งชวนทำกิจกรรมที่ลูกถนัดนะคะ7นะคะหลีกเลี่ยงการสอนให้สู้กลับอย่างรุนแรงค่ะเพราะอาจจะทำให้สถานการณ์แย่ลงและเกิดปัญหาตามมาค่ะทั้งทางร่างกายและวินัยค่ะ8สร้างเครือข่ายเพื่อนที่ปลอดภัยช่วยให้ลูกมีเพื่อนที่ดีหรือผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจในโรงเรียนเช่นครูประจำชั้นนักแนะแนวพี่รุ่นพี่ค่ะ9ขอคำปรึกษาเมื่อจำเป็นค่ะหากลูกเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าไม่อยากไปโรงเรียนนะคะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปควรพบผู้เชี่ยวชาญค่ะ
0: เรื่องของการเลี้ยงลูกมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเนาะซึ่งแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวก็เลี้ยงลูกไม่เหมือนกันหรอกบางคนก็จะเลี้ยงด้วยเหตุและผลบางคนก็จะเลี้ยงแบบกลัวว่าลูกจะเสียใจก็มีการตามใจลูกไปทุกเรื่องนะคะหรือว่าบางท่านก็จะสอนให้ลูกตอบกลับนะคะตอบกลับโต้ตอบกลับโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าความถูกต้องจะเป็นอย่างไรมันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองเองก็ต้องมีเหตุและผลในการที่จะสั่งสอนลูก

ลูกด้วยนะแต่ว่าเชื่อว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกนะคะทุกคนก็จะสอนไปในแนวทางที่ดีแล้วก็ถูกต้องทั้งหมดนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะที่ยังพร้อมจะเปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังก็อย่างที่บอกว่าวันนี้วันจันทร์วันแรกของการทำงานแล้วก็เป็นชั่วโมงต้นๆของการเริ่มต้นทำงานด้วยนะคะก็อาจจะทำให้คุณผู้ฟังนั้น อยากจะสดชื่นแจ่มใสแล้วก็หวังว่างานเพลงที่เราเลือกมาฝากจะสดชื่นด้วยนะคะแต่โดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบงานเพลงในแนวของลูกทุ่งเก่าๆหรือว่าอมตะลูกทุ่งเนี่ยอยู่กับเราได้เลยวันจันทร์อังคารพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะคะส่วนวันพุธนั้นก็จะเป็นเรื่องของรายการคุยกับประกันสังคมนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้ยังคงมีงานเพลงเพราะๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต่ออีกสัก2งานเพลงในช่วงนี้ค่ะ

0: และนี่ก็คือ2งานเพลงนะคะที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้นะคะวันนี้วันจันทร์วันแรกพรุ่งนี้เราก็ยังพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่จะเตรียมมาฝากพรุ่งนี้ก็อาจจะมีน้องเบนซ์อีก1คนที่จะมาช่วยเบาแรงน้องแอนด้วยนะวันนี้น้องเบนซ์ติดภารกิจเนาะแต่ก็พวกเราก็ยังคงอยู่กับคุณฟังตรงนี้เหมือนเดิมนะคะตั้งแต่9นาฬิกา10นาทีจนถึง10นาฬิกาช่วงนี้เขายังบอกว่าบ้านเรายังจะฝนตกค่ะน้องแอมใหญ่ที่จะฝากส่งท้ายกับคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ฝนตกนะคะระวังเรื่องการขับรถถนนลื่นค่ะแล้วก็อย่าลืมเกี่ยวกับโรคที่มากับยุงด้วยนะคะโรคที่มากับฝนไม่ว่าจะเป็นโรคชีหนูโรคไข้เลือดออกค่
0: ะ
1: ก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ
0: หลายเรื่องหลายโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคที่น้องแอนได้บอกมาหรือว่ารวมถึงเรื่องของอาการไข้หวัดนะคะฝนทั้งหลายนำพาสิ่งเหล่านี้มาได้ทุกๆเรื่องและที่สำคัญค่ะทุกเส้นทางการเดินทางคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังแล้วก็ไม่ประมาทกับการเดินทางนะคะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าฝนตกรถติดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายนี่เป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่เราจะเจอกันบ่อยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะ
1: ชมัยพรจันติมาค่ะ
0: ค่ะพวกเราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะมีความสุขกันทุกท่านทุกคนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกเข้าบัญชีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกกว่า 15,200 ครัวเรือนเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้8กันยายนระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ทั้งนี้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยย้ำผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่12กันยายนนี้
7: นางจอมขวัญสักกมาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่8ถึง12กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางหลังจากนั้นวันที่12กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่เฝ้าระวังพื้นที่ติดลำเซบกและลำเซบายที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเลืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
9: นหนูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตา ตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่3คลื่นความถี่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz ช่วงเวลาของรายการคุณของแผ่นดินดิฉันรดารัตน์เลิศลักษณวัสสุกิจประเสริฐทำหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งวันนี้ก็ยังคงมีข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงเฉลิมพระเกียรติบทเพลงเทิดพระเกียรติและสารคดีพิเศษที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังในชั่วโมงนี้ค่ะ

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะช่วงเวลานี้มีข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็จะมีเรื่องของการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกุลท่านได้ตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมทั้งตรวจพื้นที่การรับเสด็จณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีและวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและพลเรือโทรัตนะเรืองรุ่งรองเสนาธิการทหารเรือสายงานกำลังพลในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมขบวนเรือนพระราชพิธีให้การต้อนรับค่ะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ณวัดอรุณราชวรารามเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการเตรียมขบวนเรือพระราชพิธีพร้อมทั้งฝึกซ้อมฝีพายในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งทางกองทัพเรือได้เริ่มวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคร่วมกับสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรตั้งแต่การซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งฝึกซ้อมฝีพายการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีค่ะในส่วนของการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีกองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่ฝีพายรวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆในขบวนเรือซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในขั้นตอนของการฝึกซ้อมย่อยเป็นรูปกระบวนในแม่น้ำซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็มีการฝึกซ้อมในวันที่3กันยายนเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่4ค่ะซึ่งมีการซ้อมย่อยจำนวน10ครั้งและการซ้อมใหญ่เสมือนจริง2ครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะขบวนเรือพระราชพิธีในครั้งนี้ใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือจำนวน 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,280 เมตรกว้าง90เมตรโดยมีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาสน์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตรคราชเป็นเรือตั้งบุษบกเชิญผ้าพระกฐินเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามคิดเป็นระยะทางทั้งสิ้น 3.9 กิโลเมตรค่ะ

0: ซึ่งการตรวจความพร้อมในครั้งนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ดังได้รับชมวิดีทัศน์ในการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคก่อนตรวจสถานที่บริเวณหน้าลานโถงศาลาท่าวาสุกรีแล้วลงเรือเพื่อตรวจเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามพร้อมทั้งตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยบริเวณวัดอรุณราชวรารามเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติค่ะและสำหรับในช่วงเวลานี้ทางรายการขอนำเสนอสารคดีนาวาสถาปัตยกรรมสยามตอนทุกการเคลื่อนขบวนล้วนต้องอาศัยความพร้อมเพรียงความแม่นยำและการสื่อสารที่เป็นหนึ่งเดียวขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เมื่อเห็นขบวนเรือพระราชพิธีสิ่งแรกที่สะดุดตาก็คือความพร้อมเพรียงของเรือทุกลำแต่หลายคนอาจจะไม่เคยทราบว่าความพร้อมเพรียงเหล่านั้นเกิดจากระบบการสั่งการหรือการให้สัญญาณในขบวนครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นาวาสถาปัตยกรรมสยามสารคดีที่นำเสนอเรื่องราวแห่งภูมิปัญญาศิลปกรรมและหัวใจของผู้คนผู้ร่วมกันอนุรักษ์มรดกแห่งสยามครับวันนี้จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องของการให้สัญญาณในขบวนเรือพระราชพิธีเป็นอย่างไรไปชมกันครับวันนี้ผมอยู่กับครูต่อยครับและครูต่อยจะเป็นผู้มาเล่าให้เราฟังถึงความสำคัญของการให้สัญญาณในขบวนครับครูต่อยครับการให้สัญญาณในขบวนเรือเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรครับ
2: ก็ถ้าพูดถึงสัญญาณนะครับมันก็จะมี2แบบคือเรือที่ร่วมขบวนในขบวนต่างๆ48ลำกับเรือไม่นั่ง4ลำ
1: ครับ
2: ซึ่งในเรือไม่นั่ง4ลำเนี่ยครับจะเป็นการส่งสัญญาณเพื่อให้ฝีพายเป็นบัตรในท่านนั้น
1: ครับ
2: ส่วนเรือลำอื่นเนี่ยพนักงานสัญญาณจะยืนอยู่บนหัวเรือเพื่อแจ้งให้ในเรือทราบถึงระยะทางของเรือว่าหัวเรือเสมอกันหรือยังในร่วมขบวนเนี่ยเรือเราช้าไปหรือเร็วไปสัญญาณก็จะมีหน้าที่แจ้งในเรือซึ่งเรือจะยืนอยู่ข้างหลังจากสัญญาณจะอยู่หัวเรือจะเห็นชัดเจนกว่าครับผมในสัญญาณทั่วไปสำหรับเรือที่ตีเพื่อในบอกขบวนผมจากท่าเตรียมสัญญาณนะครับถ้าเรือเราช้าไปพนักงานสัญญาณก็จะตีบอกให้เรือเดินไปข้างหน้านะครับโดยวิธีการตีจากบนลงล่างเสมอไหลบอกในเรือว่าในเรือเราช้าไปควรจะเร่งความเร็วเมื่อหัวเรือเสมอแล้วก็ตีบอกว่าหัวเรือเสมอแล้วในลักษณะนี้ถ้าเกิดเรือเราเร็วไป
1: ครับ
2: แซงลำหน้าลำอื่นซึ่งเรือเราอยู่สูงแล้วก็ตีบอกในเรือให้เบาลงนะครับในเรือพอเห็นสัญญาณตีในเรือก็จะสั่งฝีพายให้พายเบาลงนะครับคนเรือเบาได้ที่ก็กลับแล้วก็ตีหัวเรือเสมอเหมือนเดิมนะครับเรือเรามันระยะแคบไประยะเคียงนะครับก็สัญญาณก็จะตีแจ้งในเรือว่าให้เปิดระยะไปทางซ้าย
1: อ๋อให้เปิด
2: ให้เปิดระยะออกไปทางซ้าย
1: ตีแขนเพื่อบอกให้เปิดออก
2: เปิดออก
1: ใกล้ไปแล้วนะ
2: เหมือนกันถ้าชิดซ้ายไปก็ตีบอกให้เปิดทางขวา
1: อ๋อครับ
2: เรียบร้อยครับหรือถ้าเจอเรือมีเหตุฉุกเฉินต้องการขอความช่วยเหลือหรือต้องการพยาบาลก็ตีกากบาทขึ้นแจ้งคนลำอื่นเจ้าที่พยาบาลหรือเจ้าที่ได้รับความช่วยเหลือเขาเห็นสัญญาณนี้เขาก็จะวิ่งเข้ามาหาที่เรือเราเพื่อให้ความช่วยเหลือ
1: ครับแสดงว่าโดยรวมแล้วลักษณะคำบอกคำสั่งก็คือการให้สัญญาณนี่แหละเพื่อให้ในเรือรู้จะได้สั่งการเรือในลำของตัวเอง
2: ถูกครับ
1: ให้ปฏิบัติคือให้จัดรูปของเรือตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
2: ครับ
1: อยู่ในระนาบขนานกับเรือลำอื่น
2: ครับ
1: ซึ่งหลักๆก็จะมีเร่งความเร็วลดความเร็วให้ไปซ้ายให้ไปขวาแล้วก็มีการขอความช่วยเหลือ
2: ครับผม
1: ทุกการเคลื่อนที่ของขบวนเรือพระราชพิธีไม่ได้อาศัยเพียงแรงพายแต่ยังอาศัยวินัยความพร้อมเพียงและความแม่นยำของการให้สัญญาณเพราะทุกสัญญาณที่ส่งออกไปคือหัวใจที่ทำให้ขบวนเรือทั้งขบวนมีความสง่างามตอนต่อไปของนาวาสถาปัตยกรรมสยามจะพาทุกท่านไปร่วมเรียนรู้เบื้องหลังของขั้นตอนการจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ก็เหมือนการเรียนทั้งหลายเป็นการสมมุติสถานการณ์มันอยู่ที่ตัวเองที่จะต้องออกไปติดตามไปศึกษาแล้วมันอยู่ที่ตัวเองที่จะต้องศึกษาว่าอะไรคือถูกอะไรคือไม่ถูกยิ่งก็ถูกไม่ถูกคืออะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงเพราะคนแน่จริงนี่เขาเชื่อความจริงเขาทำตามความจริงเขาไม่เชื่อข่าวลือข่าวลวงใครพูดว่ายังไงแน่จริงความจริงชนะเสมอ

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะช่วงนี้มีข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการแถลงข่าวเปิดตัวการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาค่ะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้แถลงข่าวเปิดตัวการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะซึ่งก็จัดที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตการแถลงข่าวครั้งนี้รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางยุทธิกาอิสรางกุลณอยุธยาท่านได้กล่าวถึงการสนับสนุนการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและความสำคัญของการเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและการสนับสนุนบุคลากรทางด้านการแสดงนักแสดงครูฝึกสอนตลอดจนครูผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆขณะที่นายปรเมศบุญยชัยศิลปินแห่งชาติที่ปรึกษาการแสดงได้กล่าวถึงภาพรวมการจัดทำบทและคำภาคเจรจาการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาซึ่งก็มีรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติผู้กำกับการแสดงท่านก็ได้กล่าวถึงความพิเศษและภาพรวมของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาน่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังซึ่งสามารถติดตามได้สำหรับท่านที่ต้องการเข้าชมนะคะเพราะว่าการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานี้มีกำหนดจัดการแสดงขึ้นในวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนถึงวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาจึงเป็นมากกว่าการแสดงนาฏศิลป์แต่เป็นการแสดงเพื่อร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นนับว่าเป็นความโชคดีของคนไทยและประเทศไทยค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ทุกมิติเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่อีกนานเท่านานและช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าก็สู่ช่วงท้ายรายการคุณของแผ่นดินค่ะ

ข้าสู่ช่วงท้ายของรายการคุณของแผ่นดินแล้วค่ะดิฉันและดารัตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการคุณของแผ่นดินในทุกๆวันจันทร์ค่ะทาง3คลื่นความถี่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz ซึ่งในวันนี้ทาง AM 639 KHz นั้นก็มีการรับสัญญาณการประชุมนะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะช่วงเวลานี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2แล้วโดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: จ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2โดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทพร้อมย้ำจัดทำภายใต้แนวทางบริหารความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและรักษาวินัยการคลัง
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2เรียงรายมาตราโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 3,286 หน่วยโดยมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดหนี้สาธารณะในระยะยาวและทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนทั้งนี้คณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอหรือใช้แหล่งเงินอื่นทดแทนได้และได้นำวงเงินดังกล่าวไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางการดูแลฟื้นฟูป่าอนุรักษ์และการอำนวยความยุติธรรมถึงงบประมาณรายจ่ายปี2570ยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุเตรียมตรวจสอบงบประมาณปี2570แบบรายโครงการเน้นจับตางบไม่คุ้มค่าเสี่ยงทุจริตและงบซ้ำซ้อนเผยหากไม่สามารถปรับแก้ได้จะโหวตไม่เห็นด้วย
8: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงแนวทางการอภิปรายในวาระที่2ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมาธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปใส่เพิ่มในงบกลางเช่น ค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงความซ้ำซ้อนของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจในงบกลางวงเงิน 12,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเห็นว่าหากจะดำเนินโครงการแมทชิ่งฟันก็ควรใช้วงเงินในพระราชกำหนดกู้เงินมากกว่าจะมาตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนในส่วนของงบกลางชวิสาประทุมมารายงาน
1: อินโดนีเซียระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอนักรากระตัวเกิดการปะทุซ้ำสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ประกาศระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานโซการ์โนฮัตตาซึ่งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาและอีก7แห่งเป็นการชั่วคราวจนถึงเวลาประมาณ 18 นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟอนักรากระตัวเกิดการปะทุตั้งแต่ช่วงกลางคืนของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกมาไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรและเกิดการปะทุซ้ำในวันอาทิตย์ซึ่งส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างประมาณ 170,000 คนและเที่ยวบินล่าช้าอีก 1,558 เที่ยวด้านนายดูตีปูรวาคันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียกล่าวว่าท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งในเมืองต่างๆของอินโดนีเซียรวมถึงเมืองเซมารังและเมืองสุราบายาเกาะชวาถูกจัดเตรียมไว้เป็นท่าอากาศยานสำรองสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางการลงจอดแล้วรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
8: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: อยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักอยากประชาสัมพันธ์องค์กรสินค้าหรือกิจกรรมให้เข้าถึงประชาชนสวทเชียงใหม่เปิดให้เช่าเวลาออกอากาศบนคลื่นคุณภาพพร้อมทีมงานมืออาชีพดูแลครบวงจรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายและตรงจุดสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณติดต่อเช่าเวลาออกอากาศได้ที่สวทเชียงใหม่โทร053

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่หนึ่งชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอปรัชญาพรตันกิติชัยค่ะทักทายกันที่0532767973นะคะฝากเช็คอินเข้าไปกดไลค์กดแชร์ใน Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่และคำล่ามาเอิญถ้าพูดถึงเรื่องอากาศตอนนี้เราก็ยังมีการรณรงค์เกี่ยวกับอากาศสะอาดนะคะแต่ว่ามลพิษทางอากาศก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ประชากรโลกเนี่ยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีการเน้นเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศนะคะซึ่งมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็อากาศที่ดีซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีกลไกอย่างมาตรฐาน ISO หลายร้อยฉบับเลยที่ถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหามลพิษอย่างเช่นมาตรฐานการวัดมลพิษควบคุมคุณภาพอากาศทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอาคารนะคะหรือมาตรฐานเตาหุงต้มที่สะอาดและปลอดภัยช่วยลดควันพิษสำหรับประชากรหลายพันล้านคนสำหรับมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV แล้วก็ไฮบริดซึ่งทั้งหมดนี้ก็สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติด้านสุขภาพพลังงานสะอาดแล้วก็การรับมือกับสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วเราในฐานะเป็นคนที่จะมีการมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากนะคะที่จะต้องสร้างอากาศที่สะอาดร่วมกันก็คือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวบ้างหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะงดเผาขยะเผาในที่โล่งแจ้งสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกนะคะแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยก็อาจจะมีการเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกับมาใช้ถุงผ้านะคะลดโลกร้อนด้วยแล้วก็คืนอากาศบริสุทธิ์ให้ปอดของเราและคืนท้องฟ้าที่สดใสให้กับโลกใบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่เราช่วยได้เริ่มจากพฤติกรรมเล็กๆใช้รถขนส่งสาธารณะปลูกต้นไม้ลดการเผาประหยัดพลังงานลดใช้ซ้ำนะคะรีไซเคิลก็คือให้ลดขยะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันก็มีสายจากทางสันปะตองด้วยแนะนำบทเพลงสมซานของโลโซนะคะแล้วก็บทเพลงเก่าๆที่แนะนำมาทางอำเภอเมืองด้วยค่ะก็มีการย้ำนะคะว่าผู้ผ่านเกณฑ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายให้เร่งยืนยันตัวตนผ่าน EKYC ภายใน30กันยายนหากว่าต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ซึ่งตอนนี้ก็มีการตรวจสอบสถานะของตนเองแล้วก็ดำเนินการให้ถูกต้องตามเงื่อนไขโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่ต้องมีการยืนยันตัวตน EKYC แล้วก็จะมีการแบ่งดูนะคะว่าผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนเนี่ย3ล้านกว่ารายดำเนินการแล้ว2,639,799รายแล้วก็ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว2ล้านกว่ารายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเหลืออีกประมาณ 587,000 รายที่ตอนนี้ก็ยังขอยืนยันตัวตนหรือว่ายืนยันแล้วแต่ไม่สำเร็จนะคะรีบตรวจสอบสถานะแล้วก็ดำเนินการโดยเร็วด้วยค่ะสำหรับการแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะก็คือจะมีกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ย6ล้านรายผู้ผ่านเกณฑ์3ล้านรายก็คือรายใหม่นะคะแล้วก็ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มีการทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการยืนยันตัวตนของผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่นะคะสามารถที่จะเข้าไปผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปที่หน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งด้วยกันทั้งกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ต้องมีการไปยืนยันตัวตนด้วยสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ใหม่ตรวจสอบข้อมูลหรือว่าตรวจสอบสถานะต่างๆนะคะที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสอบถามได้ที่021265900หรือสายด่วนที่กระทรวงมหาดไทย1548ที่0

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของทางครม.ไฟเขียวจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งรัฐบาลออกค่าเบี้ยประกันให้คนไทยทั่วประเทศ30ล้านครัวเรือนนะคะพร้อมที่จะรับภัยธรรมชาติแล้วก็เริ่มบังคับใช้ทันทีตุลาคม2569นี้ค่ะมีสิทธิประโยชน์แล้วก็ความคุ้มครองนะคะครอบคลุม3ภัยหลักเลยทั้งอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะคะเงินช่วยที่อยู่อาศัยจ่ายภายใน15วันถ้าเป็นน้ำท่วมเนี่ยจ่ายส่วนแรก 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนวาตภัยแผ่นดินไหวจ่ายส่วนแรก5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนพร้อมจ่ายเพิ่มความเสียหายจริงรวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะคุ้มครองชีวิตถ้าเป็นกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติที่อยู่ในเงื่อนไขจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทความคุ้มครองระดับประเทศรัฐบาลก็จะมีการจ่ายเบี้ยประกันปีละประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งคุ้มค่าแล้วก็น้อยกว่างบเยียวยาแบบเดิมนะคะช่วยลดภาระงบประมาณของแผ่นดินและประชาชนก็ได้รับเงินเยียวยาที่รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งทางปภ.เองทางกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมกับทางคปภ.เร่งผลักดันให้แล้วเสร็จภายในกันยายนนี้เพื่อที่จะมีการสร้างความปลอดภัยช่วยเหลือที่รวดเร็วทั่วถึงสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทุกพื้นที่นะคะข้อมูลต่างๆเป็นข้อมูลจากเพจของ

กรมประชาสัมพันธ์เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่ร่วมรับฟังตลอดทั้งรายการของทางสวทช.เชียงใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี
1: ้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายทีมชาติไทย U20 แพ้อิรัก1ประตูต่อ3จบที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะและลดภารกิจหน่วยงานซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลตารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางกระทรวงศึกษาธิการและการอำนวยความยุติธรรม
3: โดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสียภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยมีข้อเสนอในภาพรวมที่สำคัญเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงโดยควรหาแนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบได้
2: สำหรับการพิจารณาในวาระที่2เป็นการพิจารณาเรียงรายมาตราแล้วเสร็จจากนั้นจึงจะลงมติในวาระที่3โดยกำหนดกรอบการพิจารณาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านนายกรัฐมนตรียืนยันไม่กังวลการอภิปรายงบประมาณ2570ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้มากที่สุด

0: เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์คืนนี้พร้อมเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าวันนี้ตั้งใจจะใช้สิทธิ์ลงมติในแต่ละมาตราให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางในช่วงค่ำเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์พร้อมยืนยันไม่กังวลต่อการอภิปรายงบประมาณที่ใช้เวลาหลายวันเพราะมีการติดตามและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการงบประมาณจะทำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อสงสัยของส.ส.ในที่ประชุม
2: ก็วันนี้ก็มาฟังการอภิปรายงบประมาณ70ครับผมก็ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมติไอ้พรบแต่ละมาตราเดี๋ยวมีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมาธิการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสซึ่งก็เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่าง
1: นายอนุทินยังกล่าวถึงการปรับระบบการสื่อสารของรัฐบาลว่าหลังรัฐบาลทำงานมาครบช่วงครึ่งปีกรมประชาสัมพันธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้หารือแนวทางการสื่อสารใหม่โดยจะเน้นเปิดพื้นที่ให้รัฐมนตรีแต่ละคนสื่อสารภารกิจและผลการดำเนินงานต่อประชาชนอย่างทั่วถึงในแต่ละสัปดาห์ส่วนคิวการออกรายการของตัวเองยังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการขณะที่บทบาทโฆษกรัฐบาลจะเน้นการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชนมากกว่าจะใช้เวทีสื่อสารเพื่อตอบโต้ทางการเมืองโดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลจากฝ่ายใดรัฐบาลพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานครบครึ่งปีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามและเข้าร่วมการประชุมสภาชวิสาปทุมมารายงาน
0: ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปเพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนก็ยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าการประกาศใช้บัญชี6สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอพิจารณายืนยันจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภากรณีความคืบหน้าการประกาศใช้บัญชี6ซึ่งเป็นโครงสร้างอัตราเงินเดือนและระบบการเลื่อนเงินเดือนรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนจากการเลื่อนเงินเดือนแบบเลื่อนเป็นขั้นมาเป็นเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละโดยกำหนดช่วงอัตราเงินเดือนแบบขั้นต่ำและขั้นสูงแทนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัจจุบันมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นประมาณ 540,000 รายและเกือบ 200,000 รายอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้บัญชีเงินเดือนใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นธรรมและความยืดหยุ่นในการประเมินผลงานรวมถึงเปิดโอกาสให้กำหนดเปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนให้สอดคล้องกับผลงานของแต่ละบุคคลมากขึ้นพร้อมระบุว่าความล่าช้าเกิดจากการที่มีข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องดำเนินการขอยกเว้นก่อน2เรื่องได้แก่มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและมติคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการกลั่นกรองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อมีมติแล้วกระทรวงมหาดไทยจึงจะสามารถลงนามประกาศใช้บัญชี6ได้
3: จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ดึงให้ช้านะครับหรือว่าจะทำให้กระบวนการมันเนิ่นนานแต่อย่างใดแต่เมื่อเรามาดูในข้อกฎหมายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าร่างประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือว่าบัญชี6หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนวงเงินและฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละของข้าราชการหรือพนักงานส่งท้องถิ่นเป็นไปตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับจึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณากันกองเพื่อที่จะเสนอขอยกเว้นมติครม.นะครับซึ่งตอนนี้เรื่องอยู่ในเรื่องของการกันกองที่สลค.นะครับสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเสนอเข้ามติครม.นะครับหลังจากที่กันกองเสร็จแล้วมีมติครม.ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้มีการลงนามประกาศใช้บัญชี6ต่อไป
0: สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางรองรับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์โดยระหว่างรอประกาศบัญชี6ให้ใช้บัญชี5ไปพรางก่อนและสามารถนำอัตราดังกล่าวไปคำนวณสิทธิ์บำเหน็จบำนาญข้าราชการได้หากภายหลังการประกาศใช้บัญชี6แล้วจะนำผลการประเมินเดิมมาปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ตามหลักเกณฑ์ใหม่พร้อมปรับอัตราเงินเดือนและฐานคำนวณบำเหน็จบำนาญให้แก่ผู้มีสิทธิ์ทั้งนี้ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี
4: ้นายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าปัจจุบันการขออนุญาตก่อสร้าง Data Center ยังใช้การเทียบเคียงกับประเภทอาคารสำนักงานอาคารพาณิชยกรรมหรือคลังสินค้าตามวัตถุประสงค์และขนาดพื้นที่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารแต่เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ Data Center กรมโยธาจึงกำหนดแนวทางขับเคลื่อนใน2มิติได้แก่มาตรฐานด้านผังเมืองโดยกำหนดนิยาม Data Center ในผังเมืองรวมพร้อมแบ่งเกณฑ์ควบคุมศูนย์ขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนและอุตสาหกรรมโดยมีเงื่อนไขเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินและระยะถอยร่วงร่วมขนาดที่สูงขนาดใหญ่จะอนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นและมาตรการด้านการควบคุมอาคารโดยตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคาร Data Center เป็นการเฉพาะเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนและกำหนดให้อยู่ในกลุ่มอาคารที่ต้องมีผู้ตรวจสอบพร้อมกันนี้จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องตรวจสอบความปลอดภัยอาคารที่ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในวันที่12กันยายนนี้หากพบการใช้งานที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการออกคำสั่งกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารให้ปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งห้ามใช้อาคารแล้วแต่กรณีพร้อมนำแนวทางและมาตรการทางผังเมืองและการควบคุมอาคารเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เร่งกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณ Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงคลองสามเสนใน
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามและเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูลดาแมกดิจิทัลไทยแลนด์ย่านพระราม9อีกครั้งหลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกพร้อมกำชับให้เร่งกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่างถูกต้องสกัดกั้นไม่ให้น้ำปนเปื้อนไหลลงสู่คลองสามเสนในและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าพื้นที่จะได้รับการฟื้นฟูและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านนายสุรินทร์ มรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการตรวจสอบภายในบ่อพักน้ำทิ้งหลังสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันออกไปกำจัดพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกไหม้ติดไฟมีค่าเท่ากับ0 ppmสะท้อนว่าการดำเนินการสูบน้ำและตะกอนออกจากบ่อพักช่วยลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยได้อย่างชัดเจนส่วนบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำเสียไปกำจัดแล้วประมาณ30ลูกบาศก์เมตรและนำของเสียออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ60ส่งผลให้กลิ่นไอระเหยน้ำมันลดลงโดยบริเวณที่เคยตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายเมื่อวันที่3กันยายนมีค่าลดลงซึ่งจากการปฏิบัติงานพบปริมาณน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันมีมากกว่าที่ประเมินไว้ข ขณะที่รถขนส่งน้ำเสียเต็มจึงจำเป็นต้องยุติการดำเนินงานพร้อมนำแผ่นไม้และกระสอบมาปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนในโดยเฉพาะกรณีเกิดฝนตกหนักโดยวันนี้บริษัทเจนโก้จำกัดจะกลับเข้าสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัดและกำจัดอีกครั้งเวลา 14:00 น.ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกวันพรุ่งนี้รวมวงเงินกว่า136ล้านบาท
6: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เพื่อกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงิน 136,935,000 บาทซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ขณะเดียวกันรัฐบาลตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมยืนยันว่าค่าเบี้ยประกันต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการในการให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการกำจัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจะทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำเริ่มที่อำเภอแม่สายอยู่ในระดับเฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำสายแตกขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1ล่าสุดทรงตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด
7: หลังเกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นแต่ขอบสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ปัจจุบันระดับน้ำยังทรงตัวนอกจากนี้น้ำยังได้ทะลักเข้าด้านหลังอาคารริมแม่น้ำสายบริเวณแม่สายคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดปัญหาน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่โดยพบว่าบริเวณแนวป้องกันมีการรื้อกระสอบทรายออกบางส่วนทำให้เกิดช่องทางที่น้ำสามารถไหลเข้ามาได้ล่าสุดเทศบาลตำบลแม่สายได้นำถุงบิ๊กแบ็ก เข้าดำเนินการปิดช่องบริเวณดังกล่าวพร้อมเสริมแนวป้องกันเพื่อชะลอและป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำสายไม่ให้ทะลักเข้าสู่พื้นที่ด้านในเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำสายเนื่องจากสถานการณ์ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณฝนและมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ต้นน้ำวสินต์ คำพิระวงศ์ สวทเชียงรายรายงาน
0: ขณะที่แม่น้ำสายสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงเขื่อนทดน้ำหลายแห่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
8: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันเขื่อนทาดน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีระดับน้ำทรงตัวสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,537.ถ้า1ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 428.96 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 354.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 34.81 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
0: ด้านโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
9: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
11: รมศุลกากรเดินหน้าสกัดสารตั้งต้นยาเสพติดพร้อมส่งมอบสตาร์ลิงเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ชายแดน
12: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางที่ด่านศุลกากรแม่สอดประเภทสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดสารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินอาทิเบนซินไซยาไนด์จำนวน 24,000 กิโลกรัมเบนซีนจำนวน 44,000 กิโลกรัมพร้อมส่งมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมณบริษัทภาคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและสกัดกั้นสารตั้งต้นอย่างเข้มงวดโดยกรมศุลกากรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในวันนี้เป็นการนำสารตั้งต้นที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เข้าสู่กระบวนการทำลายและยืนยันว่าการทำลายดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งการสกัดกั้นสารตั้งต้นตั้งแต่ต้นทางถือเป็นการหยุดยั้งไม่ให้สารเหล่านี้ถูกนำกลับไปใช้ผลิตยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ยาเสพติดถูกลักลอบเข้ามาในประเทศไทยหรือส่งออกไปยังประเทศที่3จึงเป็นการลดผลกระทบและปัญหายาเสพติดที่จะย้อนกลับมาสร้างความเสียหายต่อประเทศไทย
13: จริงๆเนี่ยถ้าตามชายแดนเนี่ยเราก็เฝ้าระวังแม่สอดแม่สายเชียงแสนเชียงของเพราะเชียงแสนเชียงของแม่สายเนี่ยใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็แหล่งผลิตยาเสพติดของโลกซึ่งมักจะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเนื่องจากเรามีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ดีนะครับในภูมิภาคเนี้ยเรามีท่าเรือแหลมฉบังเรามีสนามบินสุวรรณภูมิก็ทำให้เขาใช้ช่องทางเนี้ยในการลักลอบนำเข้ามายังประเทศเราแล้วก็ผ่านไปยังประเทศที่สาม
12: พร้อมกันนี้ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ Starlink เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานด้านการปฏิบัติราชการรวมถึงภารกิจป้องกันและปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
11: เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยมีการจัดสรรให้บุคคลใด
14: นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั้นได้สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีแล้วโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ถูกร้องเรียนจะดำรงตำแหน่งใดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินในโครงการป่าดงใหญ่โซน E และยังไม่เคยมีการสำรวจรังวัดและจัดที่ดินให้บุคคลใดมาก่อนส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงผู้ถือครองที่ดินจากการตรวจสอบพบว่ามีการถือครองที่ดินมาตั้งแต่ปี2553ก่อนปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยจำนวน1หลังและพบว่ามีการปลูกไม้ผลและขุดคลองเลี้ยงปลาต่อมาได้สละการถือครองให้บุตรสาวดูแลทำประโยชน์และเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมามีบุคคลที่ไม่ได้มีชื่อปรากฏตามข่าวได้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินต่อสปก.บุรีรัมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและความเชื่อมโยงกับผู้ที่ปรากฏชื่อตามข่าวอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เลขาธิการสปก.ได้กำชับให้ผู้ตรวจราชการและสำนักงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมโดยยืนยันหลักการทำงานที่ชัดเจนว่าหากตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินแต่อย่างใดและสปก.จะยึดหลักนิติธรรมเป็นสำคัญพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรผู้มีคุณสมบัติที่แท้จริงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
11: ไทยและมาเลเซียสนธิกำลังบุกจับขบวนการลักลอบขนข้าวข้ามแดนเร่งค้นหาผู้ต้องสงสัยจมแม่น้ำโกลก
15: เจ้าหน้าที่กองกำลังปฏิบัติการทั่วไปมาเลเซีย PGA สกัดจับเรือต้องสงสัยบริเวณท่าเรือเทือนเมืองตุมปัดรัฐกาลันตานหลังพบพฤติกรรมการลักลอบขนส่งสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมายระหว่างเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัย2รายกระโดดลงแม่น้ำโกโลกเพื่อว่ายหนีมายังฝั่งไทยโดยมี1รายว่ายขึ้นฝั่งได้สำเร็จแต่อีกรายจมน้ำสูญหายไปด้านกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้เร่งประสานทางการมาเลเซียและชุดกู้ภัยทางน้ำฝั่งไทยสนธิกำลังออกลาดตระเวนค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมตรึงพื้นที่ตามล่าผู้หลบหนีขณะนี้ยังไม่พบตัวจากการตรวจสอบเรือของกลางที่ถูกทิ้งไว้เจ้าหน้าที่พบข้าวสารจำนวน 1,178 กิโลกรัมข้าวเหนียวจำนวน100กิโลกรัมรวมน้ำหนักของกลางทั้งสิ้น 1,278 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 5,412 ริงกิตทั้งนี้ของกลางทั้งหมดได้ถูกส่งมอบให้ทางการมาเลเซียสอบสวนขยายผลดำเนินคดีโดยกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยยืนยันเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดและจะแจ้งความคืบหน้าการค้นหาให้ทราบต่อไปวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
11: นายกรัฐมนตรีมอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68ให้ใช้เครือข่ายสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
16: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68ในหัวข้อ Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนณอาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมกล่าวว่าแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงและยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติที่ถูกประเทศเน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนซึ่งสิ่งที่นักศึกษารุ่นนี้ได้นำเสนอคือการที่ไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างด้วยวิธีเดิมๆอีกต่อไปและการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในปัจจุบันท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงและการป้องกันภัยคุกคามจากประเทศอื่นๆคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศด้วยความพร้อมจากภายในไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก
17: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและความรับทราบรับรู้ได้ของนักศึกษาวปอรุ่น68เนี่ยมันมีทิศทางที่ตรงกันสำหรับผมความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ความมั่นคงสำหรับประเทศไทยก็คือการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งมีความพร้อมจากภายในนะครับผมย้ำว่าจากภายในนะครับไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกถ้าได้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นวินฟอร์เป็นสิ่งที่เสริมความแข็งแกร่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเราเป็นโบนัสแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายใน
16: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาทุนมนุษย์พร้อมฝากความหวังในการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปกลิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
19: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
18: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีกลับไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของเยเมนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนรวมถึงจังหวัดตาอีสซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องหลบหนีออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่นายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์เผชิญหน้าทางทหารระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งความมั่นคงของเยเมนอีกด้วย
11: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันให้เกาหลีเหนือและสหรัฐกลับมาเจรจากันอีกครั้งเพื่อช่วยยับยั้งการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้จะเดินหน้านโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับเกาหลีเหนือเพื่อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้เรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงและการซ้อมรบทางทหารร่วมกันขณะที่ประธานาธิบดีอีเจมยองระบุว่าเกาหลีใต้จะมีบทบาทมากขึ้นในการร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐด้วยการด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหาร
0: นายเรจาดาลาหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเทศมนตรไมอามีเดดเปิดเผยว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon บริษัทอีคอมเมิร์ซข้ามชาติรายใหญ่ของสหรัฐลื่นถลายออกนอกทางขึ้นลงเครื่องบินขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนพุ่งชนรถยนต์2คันจนเกิดเพลิงไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บอีก5ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเกือบ200นายพร้อมรถดับเพลิง60คันเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงค้นหานักบินกับผู้ช่วยนักบินที่ติดอยู่ในเครื่องบินลำดังกล่าวโดยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐและคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
11: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่รัฐซักเซนอันฮาวทางตะวันออกของเยอรมนีเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 44.4 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2488ที่พรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดสามารถชนะการเลือกตั้งระดับรัฐในเยอรมนีได้สำเร็จส่วนพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ของนายกรัฐมนตรีฟริดริชแมสได้คะแนนเสียงร้อยละ 18.4ด้านนายอูริชซิกมุนแกนนำพรรค ADF ประจำรัฐซักเซนอันฮาวระบุว่าชัยชนะของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างมากพร้อมเน้นย้ำว่าพรรคต้องการที่จะเริ่มบริหารรัฐซักเซนอันฮาวโดยเร็วที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ที่ชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพ่ายอิรักรุ่นอายุไม่เกิน20ปีไป 1-3 ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบอันดับที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027ได้สำเร็จนายจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้ทีมชาติไทยเสียบอลบ่อยไม่สามารถตั้งเกมได้ในช่วงแรกและคู่ต่อสู้ก็อาศัยการเสียบอลในการโต้กลับทำให้หลังจากเกมนี้ทีมชาติไทยมีการบ้านที่ต้องปรับปรุงมากเนื่องจากทีมชุดนี้ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการเติบโตไปเป็นทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตถือเป็นบทเรียนที่ดีจากความพ่ายแพ้พร้อมขอโทษแฟนบอลที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้แต่ถือว่าทำตามเป้าหมายในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จสำหรับรอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027จะแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่24มีนาคมถึง10เมษายน2570ซึ่งจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกยู20ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ยองวอนรายการ ITF ยองวอน International Women Tennis Tour สัปดาห์ที่1ที่เมืองยองวอนประเทศเกาหลีใต้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสเยาวชนไทยวัย18ปีมืออันดับ810ของโลกต้านความแกร่งไม่ไหวพ่ายให้กับนาโอซาโตะนักเทนนิสจากญี่ปุ่นมืออันดับ570ของโลกไป0-2เซต3-6และ2-6คว้ารองแชมป์ในรายการนี้พร้อมคะแนนสะสมอีก10คะแนนการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยงกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักหัวหนุ่มไทยมืออันดับ486ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินนักเทนนิสจากรัสเซียมืออันดับ275ของโลกไป0-2เซตด้วยสกอร์3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์อย่างน่าเสียดายส่งผลให้บูมกสิดิษฐ์คว้าตำแหน่งรองแชมป์พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบชิงชนะเลิศนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยชนะกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์นักสนุกเกอร์เพื่อนร่วมทีมชาติไป 4-3 เฟรมคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีกจำนวน 300,000 บาทส่วนรองแชมป์กรนครปฐมได้รับ 150,000 บาทนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรเปิดเผยว่าการได้แชมป์ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากคู่แข่งแต่ละรอบมีความเก่งใกล้เคียงกันมากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นการชิงชัยที่สมศักดิ์ศรีส่วนรายการต่อไปสนุกเกอร์6แดงก็ตั้งเป้าหมายคว้าแชมป์ประเทศไทยให้ได้หลังที่ผ่านมาทำได้ดีที่สุดคือรองแชมป์เท่านั้นขณะที่นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยได้แสดงความยินดีกับนุกสงขาที่คว้าแชม

0: ติดต่อกันมี6คะแนนผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซีไป2-1คว้าชัย3นัดรวดเก็บ9แต้มเต็มเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ประตูยิงได้น้อยกว่าทำให้ยึดอันดับ2ของตารางส่วนเชลซีแพ้นัดแรกของซีซั่นหลังชนะมา2เกมติดมี6แต้มเท่าเดิมรั้งอันดับ4ของตารางขณะที่อีกคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนเอเวอร์ตันที่ฮิลดิคินสันสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเอเวอร์ตัน2-2โดยเอเวอร์ตันยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้แข่ง3นัดชนะ1เสมอ2มี5แต้มขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี4คะแนนจาก3นัดพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทยที่ออกเดินทางไปเมืองเฉินตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2026รุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนนี้พลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านักกีฬาเยาวชนไทยชุดนี้เป็นนักกีฬาที่มาจากการแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาในโครงการไทยโดเมสติกเทรนนิ่งแคมป์และโครงการไทยโดเมสติกนิวชาเลนจ์ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่จะเคยผ่านการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติและบางส่วนจะเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคาดหวังว่านักกีฬาชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยและเป็นกำลังสำคัญของวงการแบดมินตันไทยในอนาคตทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมภายในคิตะคิวชูยิมเนเซียมที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีโดยเน้นเกมบล็อกและเกมเสิร์ฟพร้อมเพิ่มสปีดการตีบอลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ขณะที่โค้ชพักกีวอนทีมสตาฟและนักกีฬาบางส่วนได้เข้าไปชมเกมที่ไต้หวันเอาชนะกาตาร์3-0เซต25-19 25-22 และ28-26ทำให้เกมในนัดที่2ของไทยในการพบกับเกาหลีใต้ทีมชนะจะการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีเพราะทั้งคู่ต่างชนะมาแล้วทีมละนัดโดยไทยชนะกาตาร์3-0เซตและเกาหลีใต้ชนะไต้หวันมา3-1เซตจากอากาศโททูประดิษฐ์พระพุทธนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าสปีดการเล่นบอลของกาตาร์กับเกาหลีใต้ต่างกันมากทำให้ทีมชาติไทยต้องปรับเทคนิคการบล็อกเพื่อไม่ให้เสียแต้มได้ง่ายๆขณะเดียวกันทีมชาติไทยก็ต้องทำเกมเสิร์ฟเพื่อทำคะแนนให้ได้ด้วยเช่นกัน
1: แกเน้นบล็อกเป็นหลักครับตอนนี้เพราะเราต้องเพิ่มสปีดเพราะบอลสปีดของเกาหลีกับกาตาร์มันค่อนข้างแตกต่างผมว่าเราต้องทำเสิร์ฟให้ได้เหมือนที่เจอกาตาร์แล้วก็ทำเกมบล็อกให้ได้ครับก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลติดตามด้วยนะครับ
0: ทางนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ในรอบแบ่งกลุ่มสายซีนัดที่2ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา15นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร้านอาหารและคาเฟ่ยุคนี้แค่ขายดีอาจไม่พอต้องบริหารดีกำไรดีและเติบโตได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสสว.ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารและคาเฟ่ร่วมงาน Restaurant Innovation Forum พบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจลดต้นทุนสร้างโอกาสใหม่ก้าวสู่ New S Curve สมัครได้แล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่15กันยายน2519สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1570หรือ www.dbd.go.th
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้

0: ใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
3: ขณะนี้เวลา 12:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งรถประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรโดยผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดแล้วก็ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Test ท่านผู้ฟังคะการอดนอนเป็นเวลานานส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นอยากจะมีสุขภาพดีต้องเริ่มต้นได้ที่การนอนหลับแต่หากการนอนหลับที่ควรจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนร่างกายอย่างเต็มที่แต่กลับมีปัญหาจากการนอนหลับฝันหวานกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่อยากให้เกิดหากลักษณะการนอนที่ผิดปกติควรเข้ารับการตรวจการนอนหรือ Sleep TestSleep test หรือการตรวจการนอนหลับเป็นการตรวจหาความผิดปกติขณะนอนหลับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยจะเก็บข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับที่อาจเป็นไปได้เ เช่นโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นการกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆและพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับอื่นๆที่ส่งผลต่อคุณภาพในการนอนหลับอาทิกรนดังมีเสียงกระตุกขณะกรนสงสัยว่าอาจอยู่ในภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นตื่นบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุสำลักขณะหลับตื่นเช้าไม่เคยรู้สึกสดชื่นแจ่มใสง่วงนอนตอนกลางวันมากๆจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอทั้งที่เข้านอนเร็วนอนไม่หลับหรือหลับยากเกิน1เดือนโดยได้รับการรักษาด้วยยาจากแพทย์แล้วหรือแพทย์ระบุว่ามีความกังวลในการให้ยานอนหลับในกรณีที่สงสัยว่าอาจมีโรคความผิดปกติขณะหลับอื่นๆมีความผิดปกติขณะนอนหลับที่ยังรักษาไม่ได้ละเมอโดยพฤติกรรมขณะละเมอเป็นเรื่องเดียวกับที่ฝันหากพบว่าตัวเองมีความผิดปกติขณะนอนหลับควรไปพบแพทย์เพื่อทราบรายละเอียดว่าควรเข้ารับการตรวจหรือไม่เมื่อแพทย์ลงความเห็นว่าควรเข้ารับการตรวจแพทย์จะนัดให้ผู้ป่วยเข้าไปนอนค้างที่โรงพยาบาลในตอนกลางคืนและควรเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้ 1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับค้างคืนที่โรงพยาบาลให้เรียบร้อย 2. งดการงีบหลับในตอนกลางวัน 3. อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยไม่ใส่สเปรย์แต่งผมต่างๆ 4. รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อยตรงเวลา 5. ก่อนเข้ารับการตรวจ5ชั่วโมงควรลดการดื่มน้ำลง 6.งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจ24ชั่วโมง 7. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย12ชั่วโมง 8. หากมียาที่รับประทานเป็นประจำควรปรึกษาแพทย์ก่อนล่วงหน้าว่าควรต้องงดยาก่อนหรือไม่ 9. ผู้ชายโกนหนวดเคราให้เรียบร้อยผู้หญิงงดแต่งหน้าทาเล็บสำหรับขั้นตอนการตรวจสลีปเทสทีมแพทย์จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในห้องนอนและตัวผู้ป่วยเพื่อบันทึกข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเรานอนหลับมีการถ่ายวิดีโอระหว่างที่เรานอนหลับตลอดเวลาการตรวจสอบสภาพร่างกายของตนเองอยู่สม่ำเสมอจะช่วยให้คุณภาพการนอนของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจสลีปเทสเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
3: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและนฤนาถแข็งขันอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
8: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: กันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะเรามาเจอกันแน่นอนว่าก็จะมีสาระสุขภาพนะคะนำมาฝากท่านผู้ฟังวันนี้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะคะซึ่งโรคนี้ควรทานอาหารประเภทอะไรบ้างเรามาพูดคุยกันก่อนในประเด็นนี้นะคะสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ค่ะได้แนะนำผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองนะคะว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นซ้ำได้ถ้าหากว่าท่านไม่มีการดูแลตนเองซึ่งการรับประทานอาหารที่เหมาะสมจะส่งผลทำให้เกิดภาวะสุขภาพที่ดีแล้วก็ยังช่วยควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะอย่างเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเบาหวานที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคด้วยค่ะโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะเป็นโรคทางระบบประสาทที่มีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำได้ถ้าหากว่าขาดการป้องกันและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารเพื่อที่จะควบคุมปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็อย่างเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรือว่าโรคเบาหวานนะคะทั้งนี้การจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ถูกต้องและก็เหมาะสมนั้นจะเป็นการช่วยควบคุมปัจจัยดังกล่าวที่เป็นสาเหตุหลักๆเลยของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองโดยที่ผู้ป่วยนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารในกลุ่มที่ให้พลังงานสูงๆอย่างเช่นอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลนะคะอาหารหวานจัดอาหารทอดอาหารไขมันสูงเป็นต้นนอกจากนี้ค่ะก็ยังควรรักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสมด้วยนะคะเนื่องจากว่าโรคอ้วนหรือว่าภาวะน้ำหนักเกินแน่นอนว่าก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเช่นเดียวกันค่ะอาหารที่เหมาะสมนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองก็คือในส่วนของผู้ป่วยโรคนี้นะคะมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและเบาหวานดังนั้นจำเป็นจะต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคซ้ำซึ่งผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีเกลือโซเดียมสูงๆค่ะอย่างเช่นนะคะเครื่องปรุงทั้งหลายก็เกลือน้ำปลาซีอิ๊วซุปก้อนผงชูรสอาหารหมักดองและยังรวมไปถึงอาหารแปรรูปด้วยนะคะส่วนผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่าลดอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงนั่นคือน้ำมันหมูน้ำมันไก่น้ำมันมะพร้าวกะทิหมูสามชั้นเครื่องในสัตว์ทุกชนิดอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกกุ้งหอยนางรมรับประทานไข่แดงได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 1-2 ฟองนะคะการรับประทานอาหารที่เหมาะสมก็คือการเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำอย่างเช่นเนื้อปลาเนื้ออกไก่เต้าหู้นมที่มีไขมันต่ำด้วยหลีกเลี่ยงในส่วนของไขมันทรานส์จำพวกเนยเทียมเนยขาวนะคะเลือกวิธีการปรุงอาหารที่ไม่ใช้น้ำมันหรือว่าใช้น้ำมันน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการต้มการย่างการอบแทนการทอดการผัดค่ะควรเลือกใช้น้ำมันพืชแทนน้ำมันสัตว์นะคะอย่างเช่นน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วเหลืองรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงด้วยก็คือกลุ่มของผักผลไม้ที่ไม่หวานข้าวซ้อมมือขนมปังโฮลวีตเนื่องจากว่าใยอาหารนั้นจะช่วยลดการดูดซึมไขมันได้ค่ะผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือว่าเบาหวานก็ควรจำกัดปริมาณอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลนะคะเลือกรับประทานข้าวที่ไม่ขัดสีอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือบริโภคน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันย้ำนะคะว่าไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันค่ะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำตาลเป็นส่วนประกอบนะคะหลีกเลี่ยงของหวานต่างๆและผลไม้ที่มีรสหวานจัดยกตัวอย่างเช่นทุเรียนลำไยขนุนน้อยหน่ารวมทั้งน้ำผลไม้เป็นต้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะผู้ป่วยที่มีภาวะการกลืนลำบากมีปัญหาการเคี้ยวควรเป็นอาหารที่มีกากน้อยหรือว่าดัดแปลงอาหารโดยการปั่นอาจจะเป็นโจ๊กข้นๆไข่ตุ๋นเป็นเจลลี่หรือว่าสังขยาฟักทองหรือว่าซุปต่างๆซุปฟักทองซุปอะไรก็ได้นะคะที่ลักษณะอาจจะเป็นข้นหน่อยนั่นเองเพื่อที่ให้ผู้ป่วยนั้นสามารถที่จะกลืนอาหารได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ล่ะค่ะก็เป็นอาหารทั้งหมดที่ควรทานสำหรับผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองค่ะพักกันสักครู่ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้า

ค่ะแล้วก็ทีนี้เรามาดูนะคะว่าอาหารที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อเส้นเลือดในสมองตีบแตกก่อนวัยอันควรนั้นจะมีอาหารกลุ่มใดบ้างนะคะตามหลัก BEFAST BEFAST นะคะโดยเน้น3จุดสังเกตสำคัญก็คือมุมปากตกจากกล้ามเนื้อใบหน้าส่วนล่างอ่อนแรงแขนหรือว่าขาอ่อนแรงข้างเดียวนะคะจากการเคลื่อนไหวที่ไม่สมมาตรการพูดที่ไม่ชัดจากกล้ามเนื้อลิ้นทำงานผิดปกติพร้อมย้ำนะคะว่าเวลาคือปัจจัยชี้เป็นชี้ตายค่ะถ้าหากว่าพบอาการเหล่านี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีเพราะว่าการรักษาอย่างทันท่วงทีจะเป็นการช่วยลดความรุนแรงแล้วก็เพิ่มโอกาสการฟื้นตัวและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะโรคหลอดเลือดสมองก็คือภาวะที่เนื้อเยื่อแล้วก็เซลล์สมองนั้นถูกทำลายอันเนื่องมาจากหลอดเลือดสมองนั้นตีบนะคะอุดตันหรือว่าแตกส่งผลทำให้เกิดอาการอัมพฤกษ์อัมพาตหรือรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตได้โดยมีสาเหตุหลักๆเลยนะคะทั้งที่มาจากพันธุกรรมอายุที่มากขึ้นแล้วก็พฤติกรรมในการใช้ชีวิตรวมถึงในเรื่องของอาหารการกินค่ะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปการสูบบุหรี่คนที่มีภาวะอ้วนก็จะเสี่ยงต่อการเกิดสโตรกมากกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวปกตินะคะกลุ่มคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงน้ำตาลสูงความดันโลหิตสูงปัจจัยเหล่านี้ล้วนทำให้หลอดเลือดนั้นเกิดการเสียหายและอาจนำไปสู่การเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าแตกได้ค่ะดังนั้นอาหารจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญนะคะเพราะว่าเราสามารถควบคุมได้ตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองในอนาคตมาดูกันนะคะว่าอาหารที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อเส้นเลือดในสมองตีบแตกก่อนวัยอันควรนั้นมีอาหารประเภทใดบ้างกลุ่มแรกเลยก็คือปลาค่ะปลานั้นเป็นโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าปริมาณไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายนั้นน้อยกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆปลาที่แนะนำก็คือปลาที่มีโอเมก้า3สูงๆได้แก่ปลาแมคเคอเรลปลาทูน่าปลาซาร์ดีนหรือปลาที่หารับประทานได้ง่ายในประเทศไทยของเราอย่างเช่นปลาจระเข้ขาวปลากระพงขาวปลาดุกปลาสวายปลาทูปลาสลิดปลาตะเพียนเป็นต้นนะคะจริงๆแล้วหลายคนพอพูดถึงว่าปลาที่มีโอเมก้าสูงๆจะมองถึงปลาที่ไม่ได้มีในบ้านเราใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วปลาในประเทศไทยของเราก็มีหลากหลายชนิดอย่างที่ได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นี่ล่ะค่ะมาต่อในกลุ่มที่2นั่นคือโปรตีนจากพืชค่ะเราได้โปรตีนจากปลาไปแล้วใช่ไหมคะนอกจากเนื้อปลาโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่งก็คือโปรตีนที่มาจากพืชยกตัวอย่างเช่นเต้าหู้ค่ะนมพร่องมันเนยหรือว่าขาดมันเนยเป็นต้นนะคะและอาหารกลุ่มที่3นั่นคือกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแทนที่เราจะทานคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นข้าวขาวขนมปังขาวทั้งหลายนี่แหละค่ะที่ผ่านการขัดสีมาแล้วนะคะหันมาเลือกทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งเราจะได้รับในส่วนของกากใยอาหารและยังมีคุณค่าทางสารอาหารมากกว่าด้วยยกตัวอย่างเช่นข้าวกล้องธัญพืชถั่วเมล็ดแห้งผักหลากหลายสีค่ะแล้วก็ผลไม้ที่ไม่หวานจัดหลีกเลี่ยงหรือว่าบริโภคเพียงเล็กน้อยนะคะในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตขัดขาวทั้งหลายอาหารที่มีน้ำตาลสูงๆเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงรวมถึงน้ำผลไม้ด้วยเพราะว่าน้ำผลไม้นั้นเต็มไปด้วยน้ำตาลค่ะแล้วก็ยังไม่มีกากใยอาหารซึ่งเป็นส่วนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆนะคะบางคนทานผลไม้ไม่ชอบทานกากไปด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นการทานส้มใช่ไหมคะบางคนดูดเอาแต่น้ำแต่กากของเขาก็คายทิ้งไปจริงๆแล้วกากเขามีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะคะในส่วนของกากใยอาหารนี่แหละค่ะ
ลุ่มต่อมาคือกลุ่มไขมันดีค่ะเลือกทานอาหารที่มีไขมันดีอย่างเช่นถั่วเปลือกแข็งเมล็ดพืชต่างๆอะโวคาโดน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวน้ำมันคาโนล่าน้ำมันเมล็ดชาแล้วก็หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวนะคะทั้งไขมันจากสัตว์แล้วก็ไขมันจากพืชด้วยยกตัวอย่างเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวและกะทิเป็นต้นค่ะกลุ่มสุดท้ายนั่นคืออาหารจากธรรมชาติควรเลือกบริโภคอาหารที่มาจากธรรมชาติมากกว่าอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งหลายขั้นตอนยกตัวอย่างนะคะเลือกเนื้อสัตว์สดๆมาปรุงอาหารมากกว่าการรับประทานอาหารแปรรูปจำพวกไส้กรอกแฮมนอกจากจะได้สารอาหารที่มีคุณภาพที่มีคุณค่าต่อร่างกายมากกว่าแล้วในอาหารแปรรูปค่ะยังมีปริมาณโซเดียมที่มากแน่นอนว่าก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดโรคไตและความดันโลหิตสูงได้นะคะคือทานได้แต่ทานในปริมาณที่น้อยแล้วก็เลือกเนื้อสัตว์สดๆจะดีกว่าค่ะนอกจากจะเลือกทานอาหารตามที่แนะนำไปข้างต้นนี้แล้วนะคะยังควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 วันครั้งละประมาณ 30-1 ชั่วโมงนะคะ30นาทีจนถึง1ชั่วโมงแล้วก็อีกประการหนึ่งที่สำคัญมากๆนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะจึงจะได้มาซึ่งสุขภาพที่ดีแล้วก็ไร้โรคนะคะและยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองได้ด้วยค่ะพักกันอีกสักช่วงนึงค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อในประเด็นสาระสุขภาพในช่วงหน้าค่ะ

เราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารแล้วนะคะในการที่จะป้องกันโรคหลอดเลือดสมองทีนี้มาดูในส่วนของพฤติกรรมกันบ้างค่ะก็คือพฤติกรรมที่ทำให้เรานั้นห่างไกลจากโรคนี้นะคะประการแรกคือการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆเลยนะคะของสโตรกฉะนั้นก็ควรหมั่นวัดความดันแล้วก็ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติด้วยการลดเค็มออกกำลังกายและการทานยาตามแพทย์สั่งด้วยยาหยุดยาเองเป็นอันขาดนะคะพฤติกรรมต่อมาคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะการออกกำลังกายจะช่วยลดความดันควบคุมน้ำหนักแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดควรออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันนะคะก็คือ5วันต่อสัปดาห์อาจจะเป็นการเดินเร็วว่ายน้ำหรือว่าโยคะก็ได้พฤติกรรมอีกหนึ่งเลยอีกหนึ่งพฤติกรรมเลยที่ทำให้เสี่ยงก็คือการสูบบุหรี่ฉะนั้นเลิกบุหรี่ตั้งแต่วันนี้ค่ะการสูบบุหรี่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อสโตรกได้ถึง2เท่านะคะเพราะว่าทำให้หลอดเลือดนั้นตีบแคบลงและยังเกิดคราบไขมันสะสมด้วยลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อความดันโลหิตนะคะทำให้เลือดนั้นแข็งตัวผิดปกติควรดื่มไม่เกิน 1-2 แก้วต่อวันหรือว่าหลีกเลี่ยงทั้งหมดก็จะดีมากๆเลยค่ะควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินหรือว่าเป็นโรคอ้วนแน่นอนว่ามีโอกาสเป็นเบาหวานและความดันซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้ก็ควรลดน้ำหนักนะคะจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นรูปธรรมด้วยค่ะทานอาหารสุขภาพนะคะหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงเค็มจัดหวานจัดนะคะเน้นในส่วนของผักผลไม้ธัญพืชปลาและไขมันดีอย่างเช่นน้ำมันมะกอกและอะโวคาโดค่ะควบคุมเบาหวานให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงอย่างต่อเนื่องนะคะจะไปทำลายผนังหลอดเลือดถ้าหากว่าคุณเป็นเบาหวานก็ควรพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดค่ะต่อมาคือการพักผ่อนให้เพียงพอนอนน้อยหรือว่าคุณภาพการนอนไม่ดีก็ทำให้เกิดความเครียดสะสมนะคะและก็อาจจะไปเร่งทำให้เกิดสโตรกได้ฉะนั้นควรนอนให้ได้วันละ 6-8 ชั่วโมงและนอนให้เป็นเวลาและที่สำคัญควรเป็นการนอนที่มีคุณภาพด้วยค่ะอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือการจัดการความเครียดให้ดีค่ะความเครียดเรื้อรังจะส่งผลทำให้ความดันโลหิตสูงและหัวใจของเรานั้นเต้นผิดปกติด้วยนะคะลองฝึกหายใจลึกๆหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกช้าๆเล่นโยคะหรือว่าทำสมาธิก็ได้นะคะเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายค่ะและอีกประการหนึ่งเรามีหลายแระเลยทีเดียวนะคะประการสุดท้ายที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันไม่แพ้กับข้ออื่นๆเลยนั่นคือการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะการที่เราตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีจะทำให้เรารู้เท่าทันสุขภาพของเราได้นะคะการตรวจระดับความดันไขมันน้ำตาลในเลือดหรือว่าคลื่นหัวใจอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งจะช่วยทำให้เรานั้นตรวจพบความ

เกิดโรคนี้ที่ควรรู้เลยนะคะก็คือจะมีอาการแขนขาอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่งพูดไม่ชัดพูดไม่ออกมองเห็นภาพซ้อนนะคะมีอาการเวียนศีรษะทรงตัวไม่ได้ปวดศีรษะแบบรุนแรงเฉียบพลันด้วยถ้าหากว่าคุณพบอาการเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์ทันทีภายใน3ชั่วโมงแรกก็เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความพิการถาวรได้นะคะฉะนั้นการห่างไกลจากสโตรกไม่ใช่เรื่องยากค่ะถ้าหากว่าคุณเริ่มต้นจากพฤติกรรมไม่ง่ายอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือการทานดีนอนพอออกกำลังกายไม่สูบบุหรี่การดูแลสุขภาพของตนเองตั้งแต่วันนี้จะเป็นการลงทุนที่ดีเลยทีเดียวนะคะเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพเพื่อชีวิตที่แข็งแรงและไม่เป็นภาระให้กับใครในวันข้างหน้าด้วยฉะนั้นนะคะนอหลักขออภัยค่ะนำวิธีการที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังดูนะคะทั้งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ได้กล่าวไปยังรวมไปถึงอาหารที่นำมาแนะนำท่านผู้ฟังในวันนี้ด้วยนะคะเรามาย้ำกันอีกครั้งไหมคะว่ามีอาหารประเภทไหนบ้างก็คือกลุ่มแรกนั่นคืออาหารประเภทปลาทั้งหลายค่ะแนะนำปลาที่มีโอเมก้า3สูงๆด้วยนะคะอาหารกลุ่มต่อมาคืออาหารที่เป็นโปรตีนจากพืชกลุ่มที่3นั่นคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนั่นคือไม่ได้ผ่านการขัดสีอย่างเช่นในส่วนของข้าวกล้องธัญพืชถั่วเมล็ดแห้งต่างๆและยังรวมไปถึงผักที่มีความหลากหลายสีด้วยนะคะกลุ่มที่4นั่นคือกลุ่มของอาหารไขมันดีนะคะและกลุ่มที่5นั่นคืออาหารจากธรรมชาตินั่นหมายความว่าทานอาหารสดๆที่ได้จากธรรมชาติไม่ใช่อาหารแปรรูปนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทานทานได้แต่ทานในปริมาณที่น้อยแต่ถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าในอาหารที่แปรรูปทั้งหลายนะคะยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของไส้กรอกแฮมนอกจากเราจะได้คุณค่าทางอาหารต่อร่างกายที่น้อยกว่าอาหารสดๆแล้วอาหารแปรรูปยังมีโซเดียมที่มากนะคะก็จะเป็นความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดโรคไตแล้วก็ความดันโลหิตสูงได้ถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงจะดีกว่ารวมถึงพฤติกรรมต่างๆด้วยนะคะอย่างที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี่เป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสโตรกได้นั่นเองนะคะก็คือควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเลิกสูบบุหรี่ทันทีค่ะลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะนั่นคือไม่ใช่กลุ่มของอาหารไขมันสูงหรือว่าอาหารรสจัดทั้งหลายหลีกเลี่ยงกลุ่มนี้หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไปเลยนะคะไปเน้นในส่วนของผักผลไม้ธัญพืชปลาและไขมันดีแทนค่ะควบคุมเบาหวานให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยด้วยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอจัดการความเครียดให้ดีค่ะและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราเน้นย้ำกันอยู่เป็นประจำบ่อยๆด้วยนะคะก็คือการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ได้นะคะฉะนั้นโรคหลอดเลือดสมองอย่ามองว่าเป็นโรคที่ไกลตัวจริงๆแล้วเป็นโรคที่ใกล้ตัวของเรามากๆเลยนะคะฉะนั้นก็ย้ำกันอีกครั้งว่าโรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นซ้ำได้ถ้าหากว่าเราไม่ดูแลตนเองให้ดีซึ่งการรับประทานอาหารที่เหมาะสมจะส่งผลทำให้เกิดภาวะสุขภาพที่ดีแล้วก็ยังช่วยควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆอย่างเช่นความดันโลหิตสูงนะคะความไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้นะคะเพราะว่าโรคนี้อย่างที่ได้กล่าวไปเป็นโรคทางระบบประสาทมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำได้ถ้าหากขาดการป้องกันที่ดีฉะนั้นการเตรียมในส่วนของอาหารการทานเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะหลีกเลี่ยงอาหารในกลุ่มที่ให้พลังงานสูงๆก็อย่างเช่นอาหารที่มีแป้งและน้ำตาล

านอาหารหวานจัดอาหารประเภทของทอดอาหารไขมันสูงค่ะก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้นะคะอาหารประเภทที่มีรสชาติเค็มทั้งหลายหลีกเลี่ยงในส่วนของเครื่องปรุงรสอย่างเช่นกลุ่มของที่มีโซเดียมสูงๆนะคะอย่างเช่นน้ำปลาซีอิ๊วซุปก้อนผงชูรสอาหารหมักดองแล้วก็อาหารแปรรูปด้วยนะคะและอาหารที่มีไขมันสูงๆด้วยเช่นเดียวกันฝากไว้ด้วยในเรื่องนี้แล้วเรากลับมาพูดคุยในสาระสุขภาพกันใหม่โอกาสหน้านะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขมากๆแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสจากพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งในประเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังปรากฏพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งในวันที่7กันยายน2569ให้นายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรหากผู้ถูกในประเทศไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสดังกล่าวถือเป็นรายที่2หลังจากมีการในประเทศชาวอิสราเอลโดยย้ำว่าเมื่อมีกฎหมายและมีอำนาจตามกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนโดยผู้ที่มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คำนักอยู่ในราชอาณาจักรชนันทิดาสังทองรายงาน
1: สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณพร้อมเรียกร้องควบคุมรายจ่ายและบริหารเงินนอกงบประมาณเพื่อลดภาระหนี้และความเสี่ยงทางการคลัง
8: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้นางสาวจริตกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายมาตรา4เสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทเพื่อเปิดพื้นที่ทางการคลังรองรับภาระรายจ่ายสำคัญที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทจะทำให้สัดส่วนรายจ่ายประจำอยู่ที่ประมาณ 76% ขณะที่นายวีระธีระภัทรานนท์ กรรมธิการเสนอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทให้เท่ากับวงเงินปี2569เพื่อเสนอจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินจากปีก่อนต่อเนื่อง 2-3 ปีเพื่อควบคุมการขาดดุลและภาระหนี้โดยเห็นว่าประเทศกำลังเผชิญกับดักทางการคลังทั้งนี้ยังเสนอให้บริหารเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ประมาณ4ล้านล้านบาทโดยปี2570หน่วยงานรัฐนำมาสมทบประมาณ 95,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 2.5 ของงบรายจ่ายเพื่อช่วยลดภาระทางการคลังวาสนาตระเกตรายงาน
1: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกำลังส่งผลกระทบด้านสุขภาพมากขึ้นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการรายงานคุณภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศประจำปีในวันนี้ที่ระบุว่าไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งกำลังส่งผลกระทบทางสุขภาพอย่างมากเนื่องจากกลุ่มหมอกควันไฟป่ามีความเป็นพิษสูงแม้ว่ากฎระเบียบในยุโรปและอเมริกาเหนือจะสามารถลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 จากอุตสาหกรรมและการคมนาคม

ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

ปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกัดบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ป้ากับผมนะครับชลันกันทยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกัดบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 น. ถึงบ่าย 3:00 น.ตั้งคลื่น FM 93.25 MHz วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันจันทร์ที่7กันยายน2569ทางรายการนะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศนะครับการแจ้งเตือนต่างๆเรื่องของกิจกรรมต่างๆในพื้นที่นะครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็ไปเริ่มต้นในเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะไรกันพ้องนะครับซึ่งก็มีการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงของวันที่8นะครับก็คือวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่12กันยายน2569ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนตกหนักและก็ฝนตกหนักมากเนื่องจากในช่วงของวันที่8ถึง11กันยายน2569ก็จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยหลังจากนั้นนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคเหนือตอนบนโดยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงนี้ในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ระมัดระวังพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของ

การพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับมาดูในเรื่องของสภาพอากาศนะครับในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและเกาะอ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและเกาะพื้นที่ลุ่มและก็หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจิงไฮพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของฝนที่ตกสะสมนะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเตรียมพร้อมและก็ซักซ่อมเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงของฤดูฝนในปี2569นี่นะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการซักซ่อมแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงของฤดูฝนในปี2569ก็มีการเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาตามมติครม.นะครับซึ่งทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมเพื่อที่จะซักซ่อมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงของฤดูฝนในปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่25สิงหาคมโดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจงเรื่องของหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถที่จะดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยได้มีการกำหนดการช่วยเหลือในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังมาเกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายก็จะให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปคือความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรือว่าอุทกภัยโดยตรงเช่นจมน้ำหรือว่าถูกกระแสน้ำพัดคือความช่วยเหลือเป็นค่าโปร่งศพรายละ2ล้านบาทซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือก็จะมีการดำเนินการผ่านระบบพร้อมเพย์สำหรับลักษณะที่อยู่อาศัยประจำที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือก็คือแบ่งเป็นนะครับบ้านที่มีทะเบียนบ้านหรือว่าบ้านเจ้ากรณีบ้านที่มีทะเบียนบ้านเจ้าบ้านหรือว่าผู้พักอาศัยประจำตามทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือส่วนกรณีบ้านเจ้านะครับผู้เจ้าเป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือนอกจากนี้นะครับก็ยังครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยอื่นๆที่พี่น้องประชาชนพักอาศัยอยู่เป็นประจำและก็ประสบอุทกภัยแม่บ่มีทะเบียนบ้านเช่นบ้านพักอาศัยที่อยู่ประจำแต่บารวมถึงบ้านพักที่หน่วยงานราชการจัดหื้อนะครับทั้งนี้พี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบอุทกภัยและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ก็สามารถที่จะขอรับสิทธิ์การช่วยเหลือได้2ช่องทางนะครับได้แก่การยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่า Walk-in ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.ในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยตนเองโดยกำหนดให้1ครอบครัวนะครับได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเพียง1สิทธิ์ต่ออันเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและก็ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะเดียวกันได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให
เร่งทำความเข้าใจขั้นตอนและก่อนลักเกณฑ์การปฏิบัติงานสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนว่าได้รับการดูแลและก็ช่วยเหลือตามสิทธิ์อย่างเหมาะสมตัวนะครับนี่ก็เป็นการซักซ้อมเรื่องของการช่วยเหลือนะครับผู้ประสบอุทกภัยในช่วงของฤดูฝนในปี2569นี่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางรัฐบาลนะครับที่ได้มีการเน้นย้ำสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่ได้มีการยืนยันตัวตนหรือว่า EKYC ต้องเริ่มแจ้งสิทธิ์ใน1ตุลาคม2569นี่นะครับเพื่อมีการดำเนินการภายในวันที่30กันยายน2569ซึ่งทางรัฐบาลได้มีการเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นี่นะครับให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกรุงของตนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องมีการยืนยันตัวตนและต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ควรที่จะยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อเพื่อมีการเริ่มใช้สิทธิ์นี่ในราจ้านะครับในส่วนของประชาชนนะครับเรื่องของการยืนยันสิทธิ์นะครับในส่วนของกลุ่มที่2นะครับผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ได้มีการระบุต้องยืนยันตัวตนจำนวน 3,139,886 รายต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้สำเร็จโดยหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์งวดแรกนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ควรที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569ส่วนกลุ่มที่3นะครับผู้ที่ประพันธ์เกณฑ์และได้ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569ที่ผ่านมาหากยังมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขหรือว่าเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือว่าศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอหรือว่าเขตได้ถึงวันที่3กันยายน2569ก่อนทางกระทรวงการคลังได้มีการผลการทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่30กันยายน2569สำหรับการยืนยันตัวตนนะครับผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ก็สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐ5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยผู้ที่บ่สามารถดำเนินการด้วยตนเองก็สามารถที่จะมอบอำนาจนะครับให้กับบุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์และก็เอกสารที่กำหนดผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วนะครับควรที่จะตรวจสอบสถานะปรากฏเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทั้ง3จุดส่วนผู้ที่ดำเนินการผ่านธนาคารควรที่จะตรวจสอบหลักฐานให้แน่ใจนะครับว่าระบบแสดงผลยืนยันตัวตนสำเร็จหากพบว่ายืนยันบ่สำเร็จควรที่จะตรวจสอบสาเหตุและดำเนินการใหม่ให้ไวที่สุดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของทางรัฐบาลนะครับที่ได้มีการเน้นย้ำสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ให้ดำเนินการยืนยันตัวตนหรือว่าEKYC ให้สำเร็จก่อนวันที่1ตุลาคม2569ภายในวันที่30กันยายน2569โดยจะเริ่มใช้สิทธิ์นะครับในวันที่1ตุลาคม2569นี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมุทผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกัดบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าโซนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามหาฟังกันนะครับซึ่งทาง PEA ได้มีการแจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดี PEA แจ้งเตือน PEA Line Official ของแต้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวต่ออันแอดเพื่อนไว้สบายชัวตีแอด PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำผู้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: ครับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingพลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ. 1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเราก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่าน

ภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR code ข้ามพรมแดนกับแหมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียงการตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน CT Framework Targetเปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 30% ภายในปี2030และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนฮู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ช่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับนำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับทางกฟผ.ได้ผนึกกำลังสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหนุนเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนโรงไฟฟ้าและก่อระบบส่งไฟฟ้าทั่วประเทศผ่านโครงการพัฒนาขีดความสามารถกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานและพัฒนาบรรจุภัณฑ์การสร้างแบรนด์การตลาดออนไลน์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชนส่งผลให้กิจการชุมชน49แห่งจาก23จังหวัดทั่วประเทศสามารถพัฒนาศักยภาพและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมกว่า2ล้านบาทผลิตภัณฑ์หลายชนิดก็ได้รับการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้เม็ดมะม่วงหิมพานต์และอาหารพร้อมรับประทานซึ่งผ่านการพัฒนามาตรฐานการผลิตและการตรวจรับรองด้านโภชนาการและความปลอดภัยอาหารโครงการดังกล่าวนะครับก็ได้สะท้อนความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะและนวัตกรรมควบคู่กับการต่อยอดทรัพยากรและอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ของตนเองได้มากขึ้นถือเป็นแหมกลไกสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทางกฟผ.นำมุทุผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของงานลานาเอ็กซ์โป2026นะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเตรียมจัดงานลานาเอ็กซ์โป2026ผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็ได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าลานาเอ็กซ์โป2026จากภูมิภาคสู่สากลซึ่งการจัดงานลานาเอ็กซ์โป2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิดผสานท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสะท้อนการผนึกกำลังของภาครัฐภาคธุรกิจชุมชนนักสร้างสรรค์สถาบันการศึกษาและพันธมิตรต่างประเทศเพื่อนำนวัตกรรมอัตลักษณ์และศักยภาพของล้านนามาสร้างคุณค่าเพื่อที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยทีมการจัดงานนะครับก็จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนระดับสากลโดยมุ่งถ่ายทอดคุณค่าของล้านนาผ่านการต่อยอดด้วยนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลกพร้อมกำหนดคีย์เมสเซจสำคัญนะครับ3ด้านได้แก่ create local ค้นพบอัตลักษณ์ของดีล้านนา connect global เชื่อมผู้ประกอบการผู้ซื้อและพันธมิตรผ่านอาหารกาแฟศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์และก็ grow sustainable นะครับต่อยอดสินค้าและธุรกิจสู่ตลาดอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันนะครับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการจากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าโดยพิจารณาผู้ประกอบการนะครับที่มีศักยภาพและก็มีคุณสมบัติสอดคล้องกับแนวทางการจัดงานตัวนะครับในส่วนของงานลานาเอ็กซ์โป2026กำหนดจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่โดยเปิดให้เข้าชมและก็เลือกซื้อสินค้าภายในงานตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาภายในงานนะครับก็มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าการจัดแสดงนวัตกรรมวัฒนธรรมและก็ไลฟ์สไตล์ตลอดจนกิจกรรมBusiness Matching เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้จับกู้ธุรกิจได้จับกู้เจรจาธุรกิจตัวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมนะครับงานลานาเอ็กซ์โป2026นะครับก็จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปักกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปราย

0: เดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
1: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกสค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกสค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการดำเนินธุรกิจกสค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กสค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกสค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กสค.ไม่ได้กำหนดเพดานค่า GP ว่าต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กำแพงกั้นน้ำฝั่งเมียนมาพังทลายทำให้แม่น้ำสายทะลักเข้าท่วมจังหวัดท่าขี้เหล็กส่งผลระดับน้ำหน้าด่านแม่สายท่าขี้เหล็กลดลงอย่างรวดเร็วบริเวณพรมแดนไทยเมียนมาหลังกระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งแรงอัดมหาศาลพัดกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาพังทลายลงการพังทลายของแนวป้องกันดังกล่าวส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาอย่างหนักซึ่งการที่น้ำไหลทะลักออกไปทางฝั่งเมียนมาได้ช่วยระบายแรงดันน้ำทำให้มวลน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1ช่วงแม่สายท่าขี้เหล็กเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งสองฝั่งกำลังเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลแม่สายได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆให้เร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินไว้ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยระดับน้ำเริ่มลดลงและยังไม่มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนสำคัญรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดา

0: พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาปิงตั้งค่ะทักทายกันในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกากว่าๆถึง16นาฬิกาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงคุยสบายยามบ่ายทางสวทเชียงใหม่ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวมาประชาสัมพันธ์นะคะมากมายแล้วก็ข่าวสารที่จะต้องมาแจ้งเตือนคุณผู้ฟังกันด้วยเพราะตลอดทั้งสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยคุณผู้ฟังปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตั้งแต่วันที่8ถึง13กันยายน2569ไทยยังมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังทางภาคเหนือตอนบนของเรานะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังค่ะเตือนพี่น้องประชาชนระมัดระวังวางแผนการเดินทางกันให้ดีหลีกเลี่ยงเส้นทางลาดเชิงเขาหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องแอดเวนเจอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าการไปเที่ยวชมอุทยานการเล่นน้ำตกการล่องแพกิจกรรมประเภทนี้ต้องงดไว้ก่อนเพราะหลายสถานที่ก็ปิดไว้ไม่ให้เข้าเพราะมีความเสี่ยงกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่อาจจะมีความเสี่ยงนะคะเกี่ยวกับสภาพฟ้าฝนเราก็เลี่ยงกันไว้ก่อนยกยอดไปทำกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ได้ในช่วงอาจจะเป็นช่วงฤดูฝนหรือว่าฤดูร้อนอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะสำหรับในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้กิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็เน้นการท่องเที่ยวในชุมชนค่ะโดยเฉพาะนะคะ community based tourism ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการขับเคลื่อนโดยชุมชนที่เข้มแข็งเขาก็จะนำของดีของเด่นค่ะที่มีอยู่ในชุมชนออกมาสร้างสรรค์กิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมกันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาติพันธุ์นะคะชุมชนต่างๆหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นในลักษณะของการพานักท่องเที่ยวนะคะมาทำกิจกรรมทั้งการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของอาหารการกินที่พักโฮมสเตย์การมีกิจกรรมให้ปลูกผักปลูกข้าวนะคะปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่ออะไรแบบนี้ก็จะมีธีมมีคอนเซปต์กันไปหรือแม้กระทั่งในเรื่องราวของการสัมผัสวิถีชีวิตและความเชื่อสายมูเตลูก็ถือเป็นการท่องเที่ยวที่เราจะดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกค่ะได้มาสัมผัสวิถีชีวิตความเชื่อความศรัทธาที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของเรานะคะแต่ในช่วงนี้ถ้าพื้นที่ไหนที่เราจะเดินทางไปทำธุระไปเที่ยวมีความเสี่ยงกับเรื่องของฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยแน่นอนอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเราก็อาจจะเลื่อนแพลนไปก่อนแล้วก็เลือกในการท่องเที่ยวในเส้นทางที่ปลอดภัยมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเป็นเพลงสตริงค่ะคุณผู้ฟังก็ทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์กันได้สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงเพราะๆนะคะ053-276-793 053-276-793ทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์ที่ตอนนี้ไลฟ์ต่อๆกันอยู่ที่เพจของช่องของแจงสาวยองค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะแล้วก็ไลฟ์ทั้งช่องทางของตอตอแล้วก็ถ่ายทอดทางออนแอร์กันด้วยคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเพลงนี้แนะนำกันเข้ามาทางออนไลน์ค่ะแพ้ใจของพี่ปั๊บโปเตโต้ไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ

ปิดเพลงเก่าๆเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงเก่าๆกันอีกสักเพลง2เพลงค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์มีข่าวดีมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ

ค่ะผ่านไปแล้วบทเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามาทางออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเพลงเก่าๆที่เปิดเมื่อไหร่เชื่อว่าหลายๆท่านก็ร้องตามได้นะคะในช่วงนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันงดงามในงานสุคนธพฤกษ์แห่งความทรงจำภายใต้โครงการตามรอยเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงพฤกษศาสตร์มิติใหม่5ประสาทสัมผัสค่ะงานสุคนธพฤกษ์แห่งความทรงจำเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การสวนพฤกษศาสตร์และพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมสปาและผู้ประกอบการต่างๆที่ต้องการสร้างประสบการณ์พิเศษและต่อยอดธุรกิจร่วมกันโดยน้อมนำแรงบันดาลใจจากผลิตภัณฑ์น้ำหอม3บทบันทึกกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่ผ่านการคัดสรรจากพันไม้งามในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มาสู่กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมไทยผ่าน5ประสาทสัมผัสดังนี้ค่ะประสาทสัมผัสทางตาตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นโชว์ผ้าไทยสุดตระการตาและชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จทางจมูกดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งกลิ่นหอมจากน้ำหอมต้นแบบ3บทบันทึกกลิ่นอัตลักษณ์ทางหูรื่นรมกับบทเพลงอันไพเราะจากดนตรีเครื่องสายสากลบรรเลงสดค่ะทางลิ้นได้ลิ้มลองเวลคัมดริงก์และคานาเป้สุดพิเศษที่รังสรรค์จากพืชพันธุ์พฤกษศาสตร์ทางกายสัมผัสความรู้จากการสัมมนาการวิจัยต้นแบบพร้อมกับพูดคุยกับนักวิจัยและนักวิชาการอย่างใกล้ชิดซึ่งจะมีห้องจัดแสดงโชว์รูมต้นแบบเพื่อการต่อยอดในอนาคตค่ะกิจกรรมที่แจ้งเล่ามาทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ที่อาคาร Visitor Center ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับฟรีผลิตภัณฑ์น้ำหอมซิกเนเจอร์ขนาดพกพา1กลิ่นรับฟรีร่มใสที่ระลึกสุดพิเศษค่ะเตรียมตัวลงทะเบียนจับจองซื้อบัตรเข้างานกันได้เร็วๆนี้นะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมและเกาะติดการลงทะเบียนเป็นผู้โชคดีเข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้ที่ Facebook ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ค่ะยังไงแล้วก็ฝากกิจกรรมดีๆครั้งนี้ไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่มองหากิจกรรมทำกันในช่วงปลายเดือนนี้เป็นอีกหนึ่งงานที่ไม่ควรพลาดค่ะชื่องานน่าไปมากๆเลยคุณผู้ฟังสุคนธพฤกษ์แห่งความทรงจำซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวรวมนักธุรกิจนะคะทั้งภาคของการท่องเที่ยวโรงแรมสปาและผู้ประกอบการอยากให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาสัมผัสถึง5ประสาทสัมผัสผ่านกิจกรรมต่างๆที่รังสรรค์โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของทางจังหวัดเชียงใหม่เรานะคะให้คุณผู้ฟังได้หาเวลามาพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติเรียนรู้เรื่องราวความสนจันที่เราย้อนรอยตามเสด็จพระพันปีหลวงและยังคงได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษกันจริงๆภายในงาน27กันยายน2569แต่สำหรับการเปิดให้จับจองซื้อบัตรเข้าร่วมงานอย่างไรต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แล้วก็เพจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์นะคะยังไงก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวแจ้งมาเล่าให้ฟังในรายการค่ะช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่ขอกันเข้ามาแพ้ทางลาบานูนค่ะ

0: นี่ค่ะหลอกชำระภาษีพัสดุผ่านอีเมลปลอมพร้อมลิงก์ลวงนะคะขโมยข้อมูลค่ะตัวอย่างอีเมลปลอมนะคะก็จะแจ้งมาว่าแจ้งเตือนการชำระค่าภาษีพัสดุเรียนลูกค้าพัสดุของท่านมีค่าดำเนินการส่งกรุณาชำระภาษีเพื่อดำเนินการจัดส่งค่ะส่วนราคานั้นก็แล้วแต่นะคะวิธีป้องกันค่ะอย่าลืมขออภัยค่ะวิธีป้องกันอย่าหลงเชื่ออีเมลอ้างเป็นไปรษณีย์ไทยค่ะหากมีการเรียกเก็บภาษีพัสดุนะคะให้สงสัยไว้ก่อนค่ะ2นะคะอย่ากดลิงก์ในอีเมลค่ะเพื่อยืนยันหรือชำระเงินโดยเด็ดขาดค่ะ3นะคะอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัตรเครดิตค่ะผ่านลิงก์หรือเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะ4 นะคะตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานโดยตรงค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook X TikTok IG LINE ของไปรษณีย์ไทยไว้ค่ะหรือว่าโทร1545ค่ะ
1: ค่ะก็เตือนคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องของมิจฉาชีพช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องขยันมีมุกใหม่มาเสมอเลยแต่เราก็ต้องรู้เท่าทันนะคะวันนี้ก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังย้ำเตือนกันค่ะมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องราวใหม่ๆแต่เราเจอหลากหลายรูปแบบจนเราอาจจะลืมไปนะคะเผลอไปยังไงก็ต้องเอ๊ะสงสัยไว้ก่อนเป็นเจ้าหนูจำไม่ไว้ก่อนเราถึงจะรอดจากมุกต่างๆของมิจฉาชีพต้องพูดอย่างนี้นะคะมีมุกใหม่มาเสมอเลยช่วงนี้ก็ต้องอัปเดตกันนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงแต่ซื้อของผ่านทางช่องทางออนไลน์นี่โดนทุกวันเลยคุณผู้ฟัง
0: ยังโดนทุกวัน
1: ยังโดนทุกวันเลยจริงๆนะยังโดนทุกวันยังไงแล้วไม่ว่าเราจะเจอในรูปแบบไหนก็ตามค่ะให้คุณผู้ฟังสงสัยเอ๊ะไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะโอนก่อนที่จะเชื่อก่อนที่จะหลงกลมิจฉาชีพทั้งหลายถ้าสมมติเรามีภูมิคุ้มกันในเรื่องของกลลวงของมิจฉาชีพเราก็จะรอดพ้นแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะขอกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องทางออนไลน์นะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงเก่าๆแล้วกันคุณผู้ฟังมีหลายเพลงเลยที่เชื่อว่าร้องตามได้แน่นอนแต่อันนี้ก็ไม่เก่ามากอ่ะเอามาในยุคแบบประมาณ 4-5 ปีเอายุคแบบประมาณสิครับเป็นยุคแอนเจลแล้วกันเนาะเป็นเพลงสตริงแบบยุคแอนเจลค่ะว่าสักครู่เปิดเพลงเก่าไปเยอะมากเชื่อว่าโดนใจคุณผู้ฟังหลายๆท่านมาเอาใจวัยรุ่นกันหน่อยนะจะเป็นช่วง 4-5 ปีนี้เพลงนี้ดังมากๆนะคะของทายาทศิลปินค่ะน้องเจ้านาย

ผ่านไปแล้วนะคะอีกหนึ่งเพลงค่ะมาต่อกันที่เพลงต่อไปค่ะขยับกันเข้ามาใกล้ๆนิดกับเพลงเศร้าๆกันบ้างยิ้มทั้งน้ำตาแต่บางทีน้ำตาที่มันไหลออกมาอาจจะเป็นน้ำตาแห่งความยินดีก็ได้นะคะคำว่ายิ้มทั้งน้ำตาอาจจะแปลได้หลากหลายความรู้สึกค่ะถ่ายทอดผลงานเพลงได้แบบไพเราะมากๆน้องวิวกินกับผลงานนี้แท้นำกันเข้ามาทางออนไลน์ค่ะ

คุณผู้ฟังคะก็ผ่านไปแล้วกับบทเพลงสตริงรุ่นที่เรียกว่าเชื่อว่าแฟนคลับหลายๆท่านก็ชอบฟังเพลงสตริงแบบรุ่นใหม่ๆนะคะของน้องๆศิลปินคนรุ่นใหม่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายจะส่งท้ายกันด้วยผลงานเพลงของศิลปินรุ่นเก่าๆก็เรียกว่าเป็นแบบ The Legend เนาะเป็นตำนานแต่ว่าในช่วงนี้เตือนผู้ปกครองกันหน่อยค่ะสถานการณ์ของโรคมือเท้าปากในเด็กยังคงมีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแนะนำให้มีการหมั่นทำความสะอาดค่ะป้องกันในทุกๆมิติเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าในกลุ่มของเด็กที่ป่วยสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของแรกเกิดจนถึง4ปี5ขวบจนถึง9ขวบแล้วก็10ขวบจนถึง14ขวบนะคะอาการส่วนมากที่เราจะเห็นก็คือเราทราบดีว่าเด็กจะมีไข้มีแผลหรือว่าตุ่มแดงในปากแล้วก็มีผื่นหรือตุ่มน้ำใสที่ฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือว่าก้นดังนั้นสถานที่ที่มีความเสี่ยงค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่น้องๆไปทำกิจกรรมไปเล่นไปชุมนุมกันอยู่เยอะนะคะมันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อโรคเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็กค่ะแล้วก็ยังรวมไปถึงในที่บ้านก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะถ้ามีผู้สูงอายุเอ่ยเนี่ยอาจจะติดกันได้นะคะถึงแม้ว่าอัตราในการของการติดเชื้ออาจจะน้อยแต่ก็มีความเสี่ยงของกลุ่มผู้ป่วยที่อาจจะมีโรคประจำตัวถ้าติดเชื้อไวรัสนี้เข้าไปอีกอาจจะมีอาการอื่นๆพ่วงตามมาดังนั้นผู้ปกครองต้องเฝ้าระวังค่ะหากเด็กมีอาการดังนี้ก็สามารถที่จะคัดแยกนะคะคัดแยกพาไปหาหมอทำตามคำแนะนำของแพทย์ซึ่งในช่วงที่ฝนตกชื้นๆอากาศชื้นแบบนี้เชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียค่ะมักจะเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดโรคโดยเฉพาะกับน้องๆถ้าเกิดบริเวณในปากในเพดานปากในกระพุ้งแก้มโอ้กินข้าวแทบไม่ได้ไม่ยอมรับประทานอะไรเลยทั้งนมทั้งอาหารก็จะยิ่งทำให้อาการนั้นทรุดลงผู้ปกครองจึงต้องหมั่นดูแลนะคะแล้วก็หมั่นสังเกตอาการหากมีอาการซึมถ้าไข้สูงมากๆเนี่ยมีความเสี่ยงถึงขั้นชักเกร็งได้ต้องหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานกันอย่างใกล้ชิดนะคะถ้ามีอาการต่างๆก็รีบไปพบแพทย์ค่ะหรือถ้ามีข้อสงสัยสายด่วนกรมควบคุมโรค1422โทรได้เลยนะคะสำหรับรายการคุยสบายยามใหม่วันนี้ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับเพลงเก่าๆเพราะๆที่ขอกันเข้ามาทางออนไลน์ค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับทุกๆรายการของสวทเชียงใหม่ติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้แจงอลิสาเป็นตั้งลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับเพลงเพราะๆสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเพื่อถูกเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยสุสานชาวยิวแห่งใหม่จังหวัดฉะเชิงเทราใบอนุญาตหมดอายุและการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าโครงการได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออก มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกหนึ่งร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ยังสั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยูทั่วประเทศ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมายชวิสาปทุมมารายงาน
1: นายอำเภอเมืองสตูลสั่งการด่วนลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่เร่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับกองทุนภัยพิบัติตามนโยบายรัฐบาล
8: นายธีรพงษ์คุ้มเคี่ยมนายอำเภอเมืองสตูลมอบหมายให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานทะเบียนและบัตรและปลัดอำเภอประจำตำบลพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตอาสาร่วมลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่หรือที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่บ้านเกาะเนียงหมู่ที่4ตำบลควนโพหมู่ที่5ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดซึ่งได้ดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบสำรวจครัวเรือนจำนวน12ครัวเรือนสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่และที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านได้รับความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติจากประกันภัยพิบัติทั้งนี้อำเภอเมืองสตูลได้ดำเนินการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่ห่วงระหว่างวันที่3ถึง6กันยายน2569มีจำนวน174ครัวเรือน264คนโดยจะลงพื้นที่สำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอนุชาหมัดอาดัมสวท.สตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
0: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: รถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16 น.10 น. ถึง 17 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันจันทร์ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569ค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะไม่มีฝนตกค่ะแล้วก็มีแสงแดดนะคะโอ้โหค่อนข้างจะแรงเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ในรายการนะคะนอกจากวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงท้ายก็จะมีในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะคะให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการเดินทางในวันนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ต้องบอกว่าผู้จัดนะคะไม่เหงาด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ผู้จัดนะคะมีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราแล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะที่ทางรายการนะคะได้รับเกียรติจากต้องบอกว่าเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเลยนะคะที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการกับเรานะคะก็ต้องบอกว่าขอยินดีต้อนรับนะคะท่านผู้ทรงคุณวุฒิโน้ตสวัสดีค่ะ
1: โน้ตฟอร์มนาวสวัสดีครับเรามาด้วยใจครับสวัสดีครับพี่ต้อม
0: ค่ะก็วันนี้นะคะต้องคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะวันนี้นะตำรวจกับทหารนะเรามาพบกับพี่น้องประชาชนนะคะมีเรื่องสำคัญอะไรนะคะจะมาบอกเล่าพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบก็เพราะว่าตอนนี้นะคะทางหน่วยงานทางทหารเนี่ยนะคะเขามีโครงการที่ชื่อว่าพลทหารอาสานะคะซึ่งวันนี้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิโน้ตนะคะซึ่งเป็นข้าราชการเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ด้วยท่านหนึ่งเลยวันนี้ให้เกียรติร่วมพูดคุยกับเราในรายการแล้วก็จะมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบถึงเราจะทำยังไงดีถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะคะน้องๆ นักเรียนนักศึกษาอยากจะเป็นพลทหารอาสานะคะจะต้องทำอย่างไรแล้วก็โครงการนี้มีที่มาอย่างไรรายละเอียดของโครงการนะคะก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับท่านผู้ทรงคุณวุฒิโน้ตนะคะ
1: ขอบคุณครับพี่ต้อมวันนี้จริงๆมาเป็นแขกพี่ตุ้ยนะมาให้คุณประโยชน์นะครับก็พอดีได้ทุนเล่าเรียนหลวงนะครับไปเรียนต่างประเทศมานะครับก็มีการเรียนในความมั่นคงนะครับทหารตำรวจแล้วก็ร่วมงานความมั่นคงกันอยู่แล้วเรามีระดับตั้งแต่ระดับเล็กๆยุทธวิธีวางแผนเป็นยุทธการแล้วก็ผมเรียนในระดับยุทธศาสตร์มาด้วยน
0: ะครับ
1: วันนี้เราเชื่อมกันให้ทั้งหมดเลยว่าโลกกำลังล้อมเราอยู่นะครับแล้วเราจะดำรงความเป็นเอกราชของชาติอยู่ในลักษณะที่สืบสานรักษาและต่อยอดกันมาจนถึงปัจจุบันต่อเนื่องไปในอนาคตได้อย่างไรเดี๋ยวเชื่อมให้ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือโครงการนะคะที่ชื่อว่าพลทหารอาสาหลายท่านบอกว่ายังไม่เคยได้ยินเลยนะคะก็จะได้ทราบจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิโน้ตนี่แหละว่าเป็นยังไงนะอาจจะมีน้องๆเด็กๆแล้วก็เยาวชนนักเรียนนักศึกษาอยากจะเป็นพลทหารอาสาต้องทำอะไรอย่างไรเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิโน้ตจะเล่าให้เราฟังด้วยใช่ไหมคะ
1: เราเริ่มกันที่ภาพของสิ่งที่พี่ต้อมสงสัยนะครับเนื่องจากว่าเป็นนโยบายของทางท่านพระนายกรัฐมนตรีนะครับในส่วนของการพยายามทำโครงการให้เกิดความสมัครใจในการเข้าสู่กองทัพเนี่ยนะซึ่งในปีนี้จะเป็นปีแรกที่เราจะเริ่มโครงการนี้กันในภาพรวมของทั้งทุกเหล่าทัพเลยนะครับ 100,000 อัตราในโครงการ4ปีนะครับก็ปีแรกเนี้ยในงบประมาณ70เนี่ยเราจะเริ่มกันที่ 25,000 อัตรานะครับแบ่งเป็นทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะตามภาพอินโฟที่ขึ้นไว้เนี่ยนะครับ246อัตรากองบัญชาการทัพไทย300นะครับกองทัพบก 18,000กว่าเกือบ 19,000 นะครับกองทัพเรือประมาณเกือบ 3,500 แล้วก็กองทัพอากาศอีก 2,000 เศษตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ระดับปฏิบัติการนะครับคนที่เข้ามาสู่ระดับยุทธวิธีของกองทัพเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยมาด้วยหัวใจมาด้วยความตั้งใจมาด้วยความที่พร้อมนะทุกอย่างและอายุ 18-26 มีความพร้อมสนใจมาได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆทีนี้เมื่อมาแล้วเราก็จะมีขบวนการฝึกก็เหมือนกันกับทหารกองประจำการที่ผ่านมานั่นแหละครับแต่สิ่งที่น่าจะเป็นแรงจูงใจสูงสุดตอนนี้นะครับก็คือ มีค่าตอบแทนที่สูงเงินเดือนเนี่ย 12,090 บาทนะครับแล้วก็ยังมีค่าเขาเรียกว่าเงินเบี้ยเลี้ยงนะครับที่เอามาเป็นค่าประกอบเลี้ยงให้เฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละเกือบ 3,000 บาทนะครับก็ 2,880 โดยประมาณนะครับก็รวมแล้วเนี่ยเป็นรายรับต่อเดือนเนี่ยราวๆเกือบ 15,000 บาทเลยทีเดียวนะครับสิ่งเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ให้น้องๆเยาวชนนะครับชายไทยที่มีความต้องการเข้ามาปกบ้านป้องเมืองเหมือนเหตุการณ์ที่เราเห็นในระดับยุทธการในปีที่แล้วเรามีการใช้กำลังทหารโลกทั่วโลกนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเห็นภาพของการใช้กำลังเห็นเรื่องการใช้หน่วยด้านความมั่นคงเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับในสมรภูมิต่างๆไม่ว่าจะฝั่งตะวันตกฝั่งยุโรปนะครับแม้แต่ในภูมิภาคใกล้ๆเราที่ช่องแคบฮอร์มุสนะครับแล้วก็ความมั่นคงมันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวนะครับทีนี้เราจะเชื่อมยุทธศาสตร์เหล่านั้นให้เกิดความมั่นคงเป็นยุทธการที่ปกบ้านป้องเมืองมันจะเริ่มที่ไหนมันจะเริ่มจากการที่ได้คนเข้ามาด้วยใจนี่แหละก่อนนะครับแล้วเราก็รีคูทเข้ามานะครับรีเทรนเขาให้ดีแล้วก็รีไทร์ให้มีอนาคตแล้วก็มีความหวังความฝันแล้วก็ เกิดความศรัทธาในกองทัพทีนี้ เท่าที่ผมได้เล่าไปในช่วงต้นเนี่ยไม่ทราบว่าพี่ต้อมยังมีข้อสงสัยนะครับตรงไหนหรือว่าอยากจะถามมาต่อไปผมขออนุญาตในนาม เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเสิร์ชใน Google นะครับสามารถค้นหาคำว่าพลฐานอาสาได้อยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้เรากำลังพูดล่วงหน้าก่อนที่การรับสมัครจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับดังนั้นในข้อมูลที่ให้เนี่ยก็เป็นข้อมูล Open Source อยู่แล้วแต่ผมเนี่ยมาให้ด้วยลักษณะที่เป็นความตั้งใจที่อยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินนะครับคิดว่าเป็นเรื่องดีๆอาจจะใช้คำว่าเราพูดในนามส่วนตัวของเราเพื่อว่าให้การรับรู้มันเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวในเรื่องรายละเอียดถ้าต้องการรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวการเปิดรับสมัครในวันที่10เนี่ยเดี๋ยวทางภาคราชการเขาก็จะมาดำเนินการต่อไปเรามีเวลารับสมัครคาดว่าประมาณ 4-5 เดือนทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้ก็จะไปลดนะครับในการเรียกเกณฑ์ในเรื่องของการต้องจับสลากใบดำใบแดงในเดือนเมษา70ลงไปได้เยอะเลยถึง 20,000 กว่าอัตรา 25,000 อัตราครับพี่ต้อมครับ
0: อืมค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ในรายการนะคะเราก็จะได้ทราบข้อมูลละนะคะว่าตอนนี้คนที่อยากจะเป็นทหารโดยสมัครใจด้วยใจอย่างที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิโน้ตบอกตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มนะคะในเรื่องของเป็นทหารด้วยความสมัครใจนะคะปีนี้เนี่ยนะคะเปิดในเรื่องของพลทหารอาสาเนี่ยจำนวน 25,000 อัตราค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะเราพลทหารอาสากับทหารเกณฑ์อะต่างกันยังไงนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยละนะคะรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่กำลังฟังรายการของเราอยู่นะคะอาจจะมีคำถามอยากจะทราบว่าเอ๊ะแล้วพอเขามีเปิดพลทหารอาสา 25,000 อัตรานะคะซึ่งจริงๆท่านผู้ทรงคุณวุฒิโน้ตบอกว่าเนี่ยเปิด4ปีนะตอนนี้นะก็คือถ้า4ปีนี้เนี่ยก็คือจำนวนทั้งหมดเนี่ย 100,000 อัตราแล้วเราก็อยากจะทราบว่าแล้วที่เราจะเป็นทหารเกณฑ์น่ะในต่อปีเขารับปีละกี่คนใช่ไหมคะแล้วพอมีพลทหารอาสาเข้ามาแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อคนที่จะเป็นทหารเกณฑ์อย่างไรรวมไปถึงน้องๆนักเรียนนักศึกษาอยากจะเป็นเรียนรอดออยู่ไหมหรือควรจะมาเป็นพลทหารอาสานะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิโน้ตนะคะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีในบางช่วงด้วยนะเกือบผู้ฟังกำลังฟังรายการอยู่แล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมอยากจะโทรศัพท์ก็มาสอบถามเดี๋ยวเราก็จะมีเปิดช่วงเวลานั้นด้วยตอนนี้อยากให้ผู้ทรงคุณวุฒิโน้ตนะคะเล่าให้คุณผู้ฟังทราบถึงที่คำถามที่พี่ต้อมถามไปค่ะ
1: ยินดีครับก็ในเรื่องของการเข้ามาเป็นทหารในปัจจุบันเนี่ยครับความต่างที่พี่ต้อมถามเลยอันดับแรกก่อนเลยก็คือว่าทหารเกณฑ์คำว่าเกณฑ์ก็อยู่แล้วมันเป็นการเรียกเกณฑ์ตามกฎหมายนะครับการเกณฑ์เข้ามาก็อาจจะมีทั้งคนสมัครใจส่วนหนึ่งซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเก็บสถิติไว้นะครับว่า เมื่อก่อนเนี่ยคนสมัครช่วงที่มีความสมัครใจน้อยๆเนี่ยไม่เกิน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ129แปลว่าคน100คนที่ต้องเป็นทหารเนี่ยเราบังคับเขาด้วยกฎหมายเนี่ยถึง 71% แต่พอเรามีการทำความ เข้าใจแล้วก็มีโครงการหลายๆโครงการที่ส่งเสริมมาในตลอดระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสถิติมันค่อยๆดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีสถานการณ์อาจจะมีโควิดเข้ามาด้วยคนตกงานมากขึ้นก็เอามาเข้าทางนี้แล้วเราก็มีผู้บังคับบัญชาที่ให้โอกาสน้องๆที่เข้ามาเป็นทหารเนี่ยมีโอกาสเข้ารับราชการเป็นข้าราชการในกองทัพส่วนต่างๆแม้กระทั่งฝ่ายตำรวจเองก็ตามที่เปิดโควต้าให้น้องๆไปเป็นตำรวจตระเวนชายแดนในปี66ถ้าจะไม่ผิดนะครับ500อัตราแล้วก็ปีต่อๆมานี่ขยายไปถึงภูธรนครบาลด้วยเมื่อก่อนเนี่ยทหารต้องปลดจากกองประจำการก่อนถึงจะไปสมัครได้ก็มีความร่วมมือที่ทำให้ยังเป็นทหารอยู่เนี่ยก็สามารถไปลองสมัครแล้วก็สอบแต่ว่าขอให้เสร็จสิ้นของการปลดประจำการแล้วค่อยบรรจุเป็นตำรวจซึ่งก็ทำมาใน3ปีละ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปีนี้ของตชด.เองก็อีก200อัตรานะครับที่เพิ่งสมัครปิดรับสมัครไปแล้วจะสอบปีหน้านั่นแหละคือความจูงใจต่างๆเหล่านี้มันทำให้ 29% ที่เคยสมัครเนี่ยมันสูงขึ้นมาเป็น60กว่า
0: โอ
1: ้67หรือ68ถ้าผมจดมาไม่ผิดนะฮะ
0: มัน
1: คือผมพยายามติดตามเรื่องเหล่านี้เพราะว่าผมอยากเห็นพัฒนาการของบ้านนี้เมืองนี้ผมอยากเห็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่เขาต้องการให้มันเกิดขึ้นแล้วส่วนไหนที่ผมพอช่วยได้ผมทำได้ผมก็พยายามจะสร้างการรับรู้มันรวมถึงขั้นที่ว่าการเข้ามาเป็นอย่างเช่นนักเรียนเตรียมทหารนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยน้องๆพยายามจะสอบ2ปีก็ไม่ติด3ปีก็ไม่ติดบางคนเรียนม.6 อายุเกินละถ้าสอบจากพลเรือนเนี่ยเขาจะสอบได้แค่อายุ18ปีบริบูรณ์แต่เด็กบางคนเรียนก่อนเกณฑ์ก็ม.6 จะอายุ19แล้วสอบไม่ได
0: ้ค่ะ
1: หลายคนไม่รู้นะครับว่าการเข้ามาเป็นทหารกองประจำการแล้วสารต่อเป็นนายสิบซึ่งวันนี้เราให้ถ้าจำไม่ผิดนะทุกเหล่าทัพเนี่ยให้ไว้ถึง180แล้วที่นักเรียนทหารนักเรียนจ่าทหารเรือนักเรียนจ่าอากาศนักเรียนชุมพลทหารเรือนักเรียนใน10ฐานบกเนี่ยที่มาจากฐานกองประจำการถึง180เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนทหารเหล่านี้จะมีโอกาสกลับไปเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้อีกซึ่งสั่งอย่างที่ผมพอทราบอย่างโรงเรียนจ่าอากาศนี่ก็น่าจะประมาณ 7-10 คนต่อรุ่นแม้จะไม่ได้เยอะแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากนักเรียนจ่า300กว่าคนก็ถือว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งแล้วก็มีทุกปีด้วยชุมพลฐานเรือก็มี3คน5คนของกองทัพบกนี่เยอะมากเลยนะครับ20กว่าคนนะผมเคยมีโอกาสได้สอนน้องๆเหล่านี้นะครับที่มาจากพลทหารเนี่ยครับแล้วก็วันนี้เป็นนักเรียนในร้อยเยอะแยะเลยนะครับก็มันคือการขยายโอกาสจากเดิมได้แค่อายุ18เพิ่มไปถึงอายุโดยประมาณ24ปีพูดง่ายๆคือมีเวลาได้อีกถึง6ปีในการพยายามให้เข้าไปเป็นนักเรียนในร้อยนักเรียนเตรียมทหารผ่านช่องทางนี้ให้ได้ซึ่งช่องทางนี้มันก็จะทำให้เด็กที่บางคนเนี่ยไม่ได้ไปสอบแล้วอายุเกินเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะยังเตรียมตัวไม่ดีหรือเจอโควิดแล้วไปสอบไม่ได้ปีนั้นหรืออุบัติเหตุปีนั้นทางเลือกที่คนตั้งใจอยากจะเป็นในร้อยจริงๆเนี่ยก็ยังเหลืออยู่แล้วก็เพียงแค่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการของเดิมรวมถึงตัวใหม่เนี่ยที่เรียกว่าพลทหารอาสาเนี่ยก็จะเปิดช่องได้จนถึงอายุ24ในการเข้าเป็นนักเรียนทหารเพื่อไปต่อยอดเป็นนักเรียนเตรียมทหารต่อไปนะครับทีนี้ความต่างนะครับในส่วนของการเป็นทหารกองประจำการกับพลทหารอาสาเนี่ยในเรื่องที่ผมพอจะวิเคราะห์จากสิ่งที่เห็นตามภาพสื่อที่กองทัพพยายามประชาสัมพันธ์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าฐานกองประจำการเนี่ยมาตามกฎหมายพระราชบัญญัติรับว่าโดยการรับราชการทหารน่าจะปี2497นะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันเป็นการที่มาด้วยกฎหมายมีการขึ้นทะเบียนเป็นฐานกองเกินมีการตรวจเลือกในอายุ21เข้ามาเป็นฐานกองประจำการหรือคัดเลือกกรณีทายุคก่อนหน้านี้เราเรียกว่าโครงการพลทหารออนไลน์นะครับเขาเข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่กองประจำการอยู่ด้วยกฎหมายรับราชการทหารนะครับแล้วก็เมื่อครบกำหนดก็จะปลดเป็นฐานกองหนุนแบบเนี้ยคือตามกฎหมายตามพระราชบัญญัตินะครับส่วนพลทหารอาสาเนี่ยถ้าตัวจากอินโฟกราฟิกที่กองทัพเนี่ยสื่อออกมาผมก็พยายามศึกษาเห็นมีขบวนการที่เรียกว่าการทำสัญญาจ้างนะครับซึ่งอายุสัญญาเนี่ยจะมีเวลาทั้งหมด4ปีนะครับเพราะฉะนั้นความต่างก็คือด้วยกฎหมายที่มาของคนที่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นสัญญาจ้างก็ไม่ได้มาด้วยพรบตัวเก่านะครับทีนี้ที่มาที่ไปที่ต่างบริบทการอยู่ ที่ต่างก็คือผลตอบแทนที่ได้บอกไปแล้วนะครับเงินเดือนทหารกองประจำการเมื่อก่อนแรกเข้าอาจจะประมาณ 1,600 เป็นทหารปี1 2,000 3,000 4,000 เป็น10ปีกองประจำการ 4,820 ผมจำตัวเลขอาจจะไม่แม่นนะครับแต่ว่าเราจะมีเงินเพิ่มค่าครองชีพจากถ้าจะไม่ผิดเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังที่เรียกว่ากรมบัญชีกลางนะครับเขาจะเพิ่มให้เป็นเบ็ดเสร็จแล้วเดือนละ 11,000 บาทนั่นคือของเก่าตัวใหม่นี้ได้ยินว่าค่าตอบแทนรายเดือนเนี่ยเพิ่มอย่างที่ได้เรียนไปแล้วก็สูงกว่าเดิมแน่นอนก็คือ 12,090 บาทยังไม่รวมเบี้ยเลี้ยงที่นำไปเป็นค่าประกอบเลี้ยงก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าน้องๆเยาวชนย้อนกลับไปละครที่เราสมมติว่าสอบเตรียมทหารไม่ติดนะครับอายุเกินแล้วหรือม.6 แล้วปีนี้จะลองสอบเป็นปีสุดท้ายแต่ถ้าใจรักจริงๆเนี่ยอยากจะมาเป็นคือพูดง่ายๆว่าใน100ไม่ได้ใน10ก็เอาเขาก็ควรจะมาช่องทางนี้เป็นอีกช้อยส์ทางเลือกหนึ่งเพราะว่าการเปิดรับสมัครในวันที่10กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะสามารถเลือกหน่วยได้ในภูมิลำเนาที่ใกล้ในหน่วยที่เขามีความประสงค์นะครับแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการคัดเลือกซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4ครั้งนะครับตั้งแต่ในเดือนปลายเดือนเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนเสาร์ที่28นะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เสาร์ที่19นะครับธันวาคมแล้วก็อีก2ครั้งสุดท้ายเป็นปลายเดือนมกราคมปี70คือวันเสาร์และที่23 24มกราคมเมื่อคัดเลือกผ่านเนี่ยเขาก็จะมีสถานะเป็นว่าที่นะครับของเขาเรียกว่าพลทหารอาสาประจำหน่วยที่เขาเลือกแล้วก็มีช้อยส์ให้เลือกในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันที่4พฤษภาคมกับ4พฤศจิกายนนะครับในปี70นะครับจริงๆน่าจะเป็น1พฤษภาหรือ1พฤศจิกา2ห่วงนะครับแต่การทำสัญญาน่าจะเกิดขึ้นเห็นแวบๆว่าในวันที่4ของเดือนนั้นก็คือเข้าไปในเบื้องต้นแล้วก็กระบวนการเนี่ยสิ่งที่พี่ต้อมถามมาในเรื่องความแตกต่างเนี่ยผมตอบไปชัดเจนละเรื่องที่มาเรื่องกฎหมายเรื่องประเภทของบุคลากรอันนี้คือประเภทใหม่ล่าสุดของกองทัพเลยนะครับแล้วก็ส่วนของค่าตอบแทนที่ได้บอกไปสำหรับโอกาสจริงๆแล้วถือว่าแทบจะไม่ต่างกันเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไว้ว่าโควต้านักเรียนใน10ทหารบกนักเรียนชุมพลทหารเรือนักเรียนจากอากาศที่มาจากพลทหารเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะๆเนี่ยโดยประมาณก็คือ 80% ตรงเนี้ยกลุ่มนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับในพลทหารอาสาแต่มันจะมีรายละเอียดในเรื่องของคะแนนเพิ่มแต่ละปีตามสัญญาที่เขาอยู่ตามที่ระเบียบของทางราชการกำหนดไว้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเข้ามาเป็นในช่วง 1-2 ปีแรกเนี่ยตามคำสั่งเห็นเขียนไว้ว่าเพิ่มร้อยละ5นะจากคะแนน100เนี่ยเขาได้บวก5แต้มแต่ถ้าเขาอยู่ต่อในปีที่3เนี่ยก็จะบวกไปอีก4จาก5บวก4ก็เป็น9%ถ้าอยู่ครบ4ปีก็เป็น 13% อย่างเงี้ยในการสอบเขาเป็นข้าราชการซึ่งจริงๆแล้วเรารู้ดีนะครับในการเป็นสอบบรรจุราชการเนี่ยคะแนนเดียวเนี่ยก็ทิ้งกันเป็นร้อยเป็นพันอันดับแล้วนี่เป็นคะแนนเพิ่มที่ถือว่าสูงมากเลยนะครับแล้วก็เป็นแรงจูงใจแทบจะครบเลยนะว่าน้องๆที่อยากจะเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วก็พูดง่ายๆว่าถ้าจะมาเรียนต่อสมมุตินะครับจบม.6 มาจริงๆอย่างโครงการในบางกองทัพเนี่ยผมว่าหลายๆกองทัพเนี่ยมี MOU กับมหาวิทยาลัยต่างๆมีอย่างโครงการที่ผมเคยเสิร์ชเจอใน Google เนี่ยพิมพ์คำว่าทหารเดียนรามนี่เจอเลยจอเขียวๆขึ้นมาเลยครับว่ามีการเข้ามาในเหล่าทัพนั้นเนี่ยเข้ามาแล้วปุ๊บจะมีการไปเรียนต่อกับคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงผมดูตัวเลขแล้วตกใจมากเลยครับหลักสูตรเขา3ปีเรียนออนไลน์เบ็ดเสร็จ 19,780 บาทถือว่าเป็นพูดง่ายๆว่าเรามีปัญญาชนเข้ามาในกองทัพด้วยแปลว่ากองทัพเนี่ยส่งเสริมการศึกษามากเลยแล้วก็ให้โอกาสถ้าพูดถึงว่าเด็กคนนี้มามุ่งประสงค์อยากเป็นทหารไม่พอแล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยเขาได้โควต้าจากร้อยละเดิมอยู่ข้างนอกได้ 20%เข้ามาในกองทัพได้ 80% แล้วระหว่างนั้นก็พัฒนาตัวเองด้วยการเรียนให้เป็นปัญญาชนต่อด้วย3ปีหมื่นไม่ถึง 20,000 เฉลี่ยปีแล้วไม่ถึง 7,000 ตกเดือนละประมาณ500ตกวันละ18บาทนั่นคือสิ่งที่มันจับต้องได้ถ้าพูดว่าน้องคนนี้เป็นนิสิตนะเป็นนักศึกษาคนหนึ่งในประเทศของเราเนี่ยผมกำลังพูดถูกไหมครับพี่ต้อมว่าเด็กคนนี้มีหอพักฟรีเด็กคนนี้มีข้าวกินทุกมื้อ
0: มีเงินเดือนด้วย
1: มีเงินเดือน 12,000แล้วการทำงานก็เป็นงานที่มีเกียรติเป็นงานรับใช้ชาติเป็นงานที่พูดง่ายว่าถ้าอยากอยู่ตะเข็บชายแดน เขามีสิทธิ์เลือกนี่ครับเลือกหน่วยที่เขาชอบหน่วยนั้นอยู่ชายแดนก็ไปศึกษาดูว่าหน่วยไหนอยู่ทำงานชายแดนฝั่งไหนอยากอยู่โรงพยาบาลค่ายสมมติว่าเป็นปอเต็กตึ๊งเก่าเขาก็สามารถเลือกโรงพยาบาลค่ายอย่างคนที่เป็นวิศวกรสมมติจบสูงมาแล้วจบสูงเป็นวิศวกรอายุจบมาอายุ23สมมติว่าเป็นช่างเครื่องกลจบเครื่องกลเราสามารถให้น้องเขาเลือกหน่วยที่เอาความรู้ความสามารถเขาไปใช้ได้นะครับเป็นโยธาเรามีฐานช่างนะครับเป็นไฟฟ้าเรามีเหล่าฐานสื่อสารอย่างเงี้ยครับผมอาจจะพูดเหมือนเป็นสิ่งที่มันเพ้อฝันหรือมันไม่มีทางเป็นไปได้แต่ผมบอกเลยครับว่าที่พูดมาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วและเป็นจริงแล้ว
0: ค่ะ
1: เป็นจริงมานานแล้วแต่เพียงแค่การรับรู้อาจจะยังไม่กว้างพอวันนี้ทางภาค5เนี่ยให้โอกาสว่าผมถือว่าเป็นแขกแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเอาของขวัญดีๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาแลกเปลี่ยนมาเล่าสู่กันฟังทีนี้ในเรื่องของพลทหารอาสาที่เราได้กล่าวกันมาเป็นเมนหลักในช่วงแรกเนี่ยครับกำลังจะเปิดรับสมัครในวันที่10นะตามภาพข่าวทราบว่ากระแสเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงทีเดียวผมอยากจะแนะนำน้องๆที่มีใจรักจริงๆนะครับว่าอย่างที่พี่ต้อมถามเมื่อกี้ว่าเอ๊ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรอดอด้วยไหมยังไงคือเราต้องเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวเรื่องรอดอผมเล่าอีกนิดนึงแล้วกันว่าจะยังไงคือถ้าใจรักจริงๆอ่ะนะครับรักในความเป็นทหารผมเปรียบเทียบเหมือนเกมกีฬาแล้วกันถ้าเราอยากลงสนามเป็นตัวจริงแสดงว่าเราอยากเป็นนักกีฬานั้นๆจริงๆอย่างน้องต้องนั่งอยู่ข้างๆเป็นวอลเลย์บอลคงไม่มีใครอยากฝึกฝนหรือซ้อมเพื่อไปนั่งอยู่ม้านั่งสำรองจริงไหมฮะการเป็นนักกีฬาเราต้องมุ่งหวังลงเป็นตัวจริงให้ได้การเป็นทหารก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะเข้ามาสู่กองทัพเพื่อเป็นทหารจริงๆเราต้องไม่มุ่งที่จะเป็นตัวสำรองผมย้อนกลับไปว่านักศึกษาวิทยาทหารถูกจัดอยู่ในกำลังพลประเภทกำลังพลสำรองไม่ใช่กำลังประจำการ
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้ใช้รอดอรบเราใช้พลทหารอาสาเนี่ยรบเราใช้พลทหารเดิมอยู่รบเราใช้ใน10รบเราใช้ใน100รบเราใช้ใน1000ในพลรบเพราะฉะนั้นคำตอบมันชัดเจนในตัวอยู่แล้วครับว่าถ้าใจคุณอยากจะเป็นคุณมุ่งมาทางนี้เลยนะคุณมุ่งมาทางนี้เลยเพราะว่าอุปสรรคตัวนึงที่ผมยังเห็นปัญหาตรงนี้อยู่ก็คือว่าถ้าน้องๆเนี่ยปลดเป็นกองหนุนไม่ว่าโดยวิธีการเรียนรอดอปี3 4หรือ5ก็ตามครับพลทหารอาสาน้องจะเข้าไม่ได้น้องจะต้องเข้าไปเป็นทหารอาสาในชั้นสัญญาบัตรหรือประทวนซึ่งยากกว่ามีการแข่งขันสูงกว่านะมันมีการสอบมีการคัดเลือกอีกหลายขั้นตอนที่มากกว่าแล้วก็จะทำให้เราอาจจะผิดหวังได้นะครับดังนั้นก็คำแนะนำเล็กก็บอกว่าถ้าอยากจะเป็นตัวจริงก็อย่าไปมุ่งตัวสำรองเราเข้ามาสู่กองทัพมีพวกพ้องแล้วก็มีคนพาฟิตพาติวพาเข้าเป็นใน10ใน100อีกเยอะเลยนะครับทีนี้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นผมขอเสริมพี่ต้อมนี้ได้ไหมครับว่าวันนี้เรามีโครงการที่เกิดขึ้นแล้วเป็นโครงการดีด้วยเขาเรียกว่าผมเห็นจากภาพข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับพี่เชื่อไหมครับว่า1สัปดาห์ผ่านไปนะครับกระแสตอบรับณวินาทีนี้556นายแล้วในการเข้าเป็นอีกกำลังอีกประเภทหนึ่งนะครับเขาเรียกฐานกองประจำการอีกหน่วยหนึ่งเขาเรียกกองพันจู่โจม
0: ค่ะ
1: ตรงเนี้ยเป็นหน่วยที่ถ้าจำปีที่แล้วได้ที่เรามีวีรกรรมที่ชายแดนฝั่งประเทศด้านตะวันออกของเรานะฮะว่าหน่วยเนี้ยเป็นหน่วยที่มีชื่อเสียงแล้วก็ไปทำภารกิจเนี่ยสำเร็จในหลายๆพูดง่ายว่าเป็นไพ่เด็ดเป็นไม้ตายกองพันจู่โจมนะครับมีความประสงค์ที่จะรับน้องๆเยาวชนชายอายุ 18-25 เนี่ย1สัปดาห์ผ่านมาแล้วนะครับเราเปิด86ที่นั่งจะปิดวันที่20นี้นะครับเหลือเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์สมัครมา500กว่าคนละปีนี้เราเคยเปิดไปแล้ว1ครั้งนะครับผมได้ข่าวมาเมื่อช่วงกลางปีเนี่ยก็ลดประมาณนี้ครับตอนนั้นเราปิดไปประมาณ 1,400 กว่าคนคัดเลือกเอาประมาณ 70-80 คนนะครับแล้วเราก็ได้บรรดาน้องๆเหล่านี้ไปเป็นพลรบชั้นยอดไปฝึกหลักสูตรที่ว่าหลักสูตรกระโดดร่มหรือภาษาทางทหารเขาเรียกว่าหลักสูตรส่งทางอากาศไปขึ้นเครื่องบิน แล้วก็กระโดดร่มลงมาได้ปีกทองสามารถได้เงินเพิ่มด้วยนะครับเงินตรงนี้ก็ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน้องๆทหารกองบัญชาการจะได้ 2,500 บาทเพิ่มอีกก็รวมแล้วเบ็ดเสร็จรายได้ต่อปีก็กลมๆว่า 1,700 น่ะถือว่าไม่น้อยเลยแต่เสียดายนิดนึงว่าหน่วยนี้มันมีที่ตั้งอยู่ที่เดียวอยู่กลางประเทศเลยครับอยู่ที่ค่ายอรวรรณจังหวัดลพบุรีครับเป็นโครงการดีโครงการนึงซึ่งอันนี้เกิดขึ้นแล้วมีน้องๆบุคคลพลเรือนสนใจเข้าไปถึง243นายนะฮะตอนนี้แล้วก็มีกลุ่มคนที่ใหญ่กว่านั้นก็คือน้องๆฐานกองจำการนะครับอีก300กว่า313นะตอนนี้ที่เห็นว่ามีความประสงค์นี่คือกระแสที่มันเกิดขึ้นที่เล่าให้พ่อพ่อแม่แม่พี่ๆน้องๆ นะครับได้ฟังว่าโลกวันนี้มันมียุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปประเทศรอบบ้านสถานการณ์รอบโลก

0: ผ่านไปเดือนเดียวอาจจะสมัคร 30,000 แล้วก็ได้อย่างนั้นก็คือสิ่งที่จะต้องกระตุ้นเตือนกันต่อไปครับว่าถ้าหากกระแสมันเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนรักจริงๆอย่าไปรอนานอย่าไปรอช้ารีบตัดสินใจแล้วก็การคัดเลือกในครั้งแรกในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนเนี่ยควรจะต้องมาแสดงตนและมาแสดงความมุ่งมั่นเพราะว่าเหมือนจะเป็นวิธีการที่เคยเห็นกันนะครับคือมาก่อนคัดผ่านได้ก่อนเลยถ้าคุณมีคุณสมบัติถูกต้องและหน่วยเขาโอเคงั้นก็เชิญชวนนะครับเยาวชนชายไทยอายุ18ถึง26เว้นผู้ที่อยู่ในปีตรวจเลือกนะครับถ้าพูดเป็นพ.ศ.ดีกว่าพ.ศ.จะเข้าใจง่ายก็คือน้องๆที่เกิดตั้งแต่ปี2544ถึง48กลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีอายุ22ถึง26 44ถึง48เนี่ยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ได้ถูกเข้ากองกับอีกกลุ่มนึงน้องๆฐานกองเกินอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มปี50ถึง52คืออายุ18ถึง20น้องๆกลุ่มนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจเลือกก็สามารถใช้การสมัครตัวเนี้ยเข้ามาได้เข้ามาเพื่อเอาสวัสดิการทั้งหมดที่พูดมาเอาโครงการดีๆทั้งหมดที่พูดมาเอาสิ่งดีๆทั้งหมดที่ได้เล่ามาเอาไปใช้กับตัวเองเอาไปช่วยกันสร้างพัฒนาตัวเองเพื่อให้มีกำลังกายกำลังใจสติปัญญาที่เข้มแข็งพร้อมจะก้าวหน้าเป็นข้าราชการในกองทัพและสำนักงานแห่งชาติแล้วก็เป็นกำลังรบที่ดีของนั่นต่อไปของบ้านเมืองของเราต่อไปอันนี้คือกลุ่มฐานกองเกินทีนี้ผมเสริมอีกนิดนึงครับก่อนจะเสริมในกลุ่มของน้องฐานกองประจำการตรงเนี้ยพี่ต้อมมีคำถามไหมมีตรงไหนที่ยังไม่เคลียร์หรือไม่ชัดเพราะเดี๋ยวผมเล่ายาวเดี๋ยวจะจับประเด็นไม่หมด
1: ก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะขอเบรกท่านผู้ทรงคุณวุฒิโน้ตนิดเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมีการรายงานสภาพการจราจรนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวพอรายงานสภาพการจราจรเสร็จกลับมาขอปิดท้ายอีกทีนึงนะคะขอตอนนี้ขออนุญาตเบรกนะคะไปพูดคุยกับท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะก็มีเวลาให้ท่านรองศักดานะคะได้รายงานสภาพการจราจรสักประมาณ 5-6 นาทีนะคะว่าในช่วงนี้วันนี้วันจันทร์นะคะเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็ถนนสายไหนที่กำลังยังคงมีการซ่อมสร้างนะคะอยากได้ให้ข้อมูลนำเรียนกับคุณผู้ฟังค่ะ
2: ก็ 5-6 นาทีก็เอาสรุปแบบนี้เลยนะครับในถนนที่อยู่บริเวณหน้าสถานศึกษาต่างๆรวมถึงแยกสำคัญเช่นแยกดินคำเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถในช่วงเย็นที่ยังค่อนข้างมากนะครับโรงเรียนปริ้นเพิ่งเลิกรอบที่2นะครับสภาพการจราจรโดยรวมก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับยังหนาแน่นอยู่เมื่อสักครู่มีอุบัติเหตุบริเวณเลยประตู3โรงเรียนปริ้นนะครับก็เลยทำให้การจราจรมันชะลอตัวเพิ่มเติมไปอีกแต่ตอนนี้นำพ้นการกีดขวางเรียบร้อยไปแล้วนะครับถนนคู่ขนานกันรัตนโกสินทร์ยังมีปริมาณรถมากเชื่อมต่อไปเจริญราษฎร์ไปจนถึงขัวสรีเวียงพิงนะครับยังมีรถที่ใช้เส้นทางอยู่อีกพอสมควรนะครับส่วนจุดอื่นๆอย่างที่เล่าไปแล้วนะครับว่าโรงเรียนเพิ่งเลิกแต่ละวันนะครับในช่วงเย็นเนี่ยจะมีการเลิกอยู่ประมาณสัก2รอบนะครับพอเลิก2รอบปั๊บเนี่ยมันก็รอบแรกขี้ขายได้แล้วก็จะเหลือรอบที่2ที่กำลังเลิกกันอยู่นะครับหลายเส้นทางเจริญเมืองก็ยังมีรถเติมเข้ามาอยู่นะครับมหิดลณเวลานี้รถก็ยังไหลเข้ามาเรื่อยๆเช่นเดียวกันเพราะว่ามีจุดสำคัญของสถานศึกษาก็คือมีวารีนะครับมีมงปอดนะครับที่เป็นจุดเชื่อมไปยังนู่นแยกสนามบินด้านในคราวนี้มาดูเรื่องของสิ่งที่เป็นการซ่อมแซมถนนนะครับมีการปรับปรุงถนนบริเวณถนนมณีนพรัตน์นะครับยังดำเนินการอยู่นะครับทำไปได้ในฝั่งขวาและตอนนี้เริ่มจะขูดในฝั่งช่องทางด้านซ้ายแต่รถก็ยังไหลได้ตามจังหวะนะครับรถเคลื่อนตัวกันได้เรื่อยๆไม่มีจอดกีดขวางก็ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในส่วนของบริเวณถนนนิมมานยังมีการทำงานของไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็การนำสายไฟสายสื่อสารลงดินอยู่ทำให้ช่วงเวลากลางคืนนะครับก็ประมาณสัก2ทุ่มจนถึงตี5ก็ยังคงปฏิบัติงานอยู่ก็ได้เน้นย้ำการทำงานไปว่าขอให้ดูให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้กระทบการจราจรมากจนเกินไปและเรื่องเสียงต้องไม่กระทบกับพี่น้องหลัง4ทุ่มเนี่ยเรื่องเสียงที่มันจะดังเกินไปก็ขอให้อยู่ในกรอบของการทำงานนะครับอีกเรื่องนึงคือวันนี้ไปประชุมงานบัณฑิตานุสรณ์ของราชภัฏมานะครับจะมีจัดขึ้นในวันที่16กันยายน2569นะครับก็น่าจะมีคนมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบนะครับถ่ายรูปแสดงความยินดีในวันนั้นเนี่ยคร่าวๆประมาณสัก 6,000 ถึง 8,000 คน นะครับ

0: รายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยเพิ่มเติมกันในครั้งหน้านะครับแล้วก็ผมมีข้อมูลอะไรต่างๆก็จะแจ้งให้กับพี่ต้อมแล้วก็คุณผู้ฟังได้รับทราบอ๋อสุดท้ายครับคืนนี้นะครับบริเวณแยกต้นโพโลตัสคำเที่ยงมาจนถึงแยกโลตัสคำเที่ยงนะครับในถนนอัสดาธรตั้งแต่สองทุ่มจะมีการทดสอบตาช่างของทางหลวงชนบทบนพื้นผิวถนนนะครับก็จะทำตั้งแต่สองทุ่มไปจนถึงตีสี่แต่หลังสี่ทุ่มไปจนถึงตีสี่จะมีการปิดกั้นในโซนนั้นทั้งเข้าและออกนะครับเพราะว่ารถบรรทุกรถเปล่าจะมาวิ่งเพื่อทดสอบค่าในการความแม่นยำอะไรของระบบเขานะครับก็แจ้งเป็นข้อมูลว่าตรงจุดนั้นคืนนี้จะมีเรื่องของการทดสอบระบบตาช่างของแขวงทางหลวงชนบทก็ข้อมูลต่างๆส่งเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวจะส่งในไลน์ให้พี่ต้อมอีกทางนึงก็วันนี้ก็แจ้งข้อมูลประมาณนี้ครับพี่ต้อมครับ
1: ค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินขอบคุณมากๆค่ะ
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นการรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรนะคะแล้วก็ข้อมูลนะคะการจัดกิจกรรมต่างๆให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการเดินทางนะคะตอนนี้เราก็จะกลับมาพูดคุยกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิโน้ตต่อนะคะซึ่งเราก็มีเวลาเหลือประมาณสัก11นาทีในช่วงนี้นะคะก็จะสรุปว่าในเรื่องของพลทหารอาสานะคะท่านผู้ทรงคุณวุฒิโน้ตคะเขาจะเริ่มรับสมัครเนี่ยตั้งแต่วันที่10กันยายน2569วันนี้วันที่7นะคะก็วันพระฤหัสบดีที่จะถึงนี้จะเป็นวันเปิดรับสมัครวันแรก
2: ใช่แล้วครับวันดีด้วยนะครับก็วันที่10เดือน9นะครับ
1: คราวนี้ต้องยกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะตอนนี้สมมติว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการเราอยู่นะคะมีบุตรหลานที่กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้ก็อาจจะเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะแต่ว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นพลทหารอาสาได้เนี่ยจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไป
2: ไม่เกิน26
1: ก็คือตั้งแต่18
2: ใช่
1: แล้วก็
2: เว้นคนเกิด49ด้วยนะคนเกิด49ต้องไปตรวจเลือกตามกฎหมายปกติในเมษายนก็คืออายุ21ในเมษา
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ก็คือตอนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่สนใจนะคะเผื่อว่าบุตรหลานอยากจะเป็นทางทหารด้วยใจเนี่ยนะคะก็อยากจะเป็นตัวจริงด้วยนะคะก็มีเส้นทางนี้เลยก็คือเป็นพลทหารอาสาซึ่งจะต้องมีอายุ18ถึง26ปี
2: ใช่ครับจำง่ายๆก็เกิด44
1: ค่ะ
2: ถึง52แต่เว้น49
1: เว้น49ค่ะ
2: 49เพราะว่าเขาจะต้องไปแสดงตนตามกฎหมายนะครับที่เป็นเรื่องของการเข้ารับการตรวจเลือกฐานกองเกินเข้ารับราชการฐานกองประจำการนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นรูปแบบเก่านะครับแต่ถามว่าทำไมไม่ให้โอกาสคนพวกนี้จริงๆกองทัพให้โอกาสมา6ปีแล้วคือน้องๆพวกเนี้ยสามารถสมัครโครงการลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ซึ่งเมื่อก่อนเราเรียกว่าพลทหารออนไลน์ได้มาตั้งแต่เขามีอายุ17ย่าง18แล้วเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วโครงการพวกนี้มันทำให้แก็บอายุนะครับถ้าพี่ต้อมลองนึกดีๆนะเด็กของเราเนี่ยสำเร็จไฮสคูลม.6 หรือที่ไหนก็แล้วแต่ทั่วโลกมันจะมีอายุโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ17 18ดังนั้นกรณีเขาไปทำงานต่อแล้วอยู่ดีๆอายุ21ต้องกลับมาเนี่ยอย่าลืมนะครับคนผ่านโปรแล้วนะทำงาน3ปีเนี่ยเริ่มเข้าฝักแล้วกับนายจ้างกรณีถ้าเขาไปเรียน3ปีนี่คือมหาวิทยาลัยปี3หรือบางคนถ้าตั้งใจเนี่ยเร็วๆก็จบแล้วด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: เนี่ยมันก็คือโครงการพวกนี้ทำให้แก็บ3ปีที่มันห่างทำให้ความไม่ต่อเนื่องที่คนรุ่นเก่าๆโบราณเขาบอกว่าเออทหารไม่เอาช่วงอายุนี้มันอาจจะมีประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้มาไม่รู้หรอกแต่วันนี้กองทัพเปลี่ยนมาตั้งนานแล้วแต่ต้องใช้คำว่าเขาเลือกที่จะไม่เข้าเขาเลือกที่จะไม่เข้ามาดังนั้นถ้าบอกว่ามารู้ช้าก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่ว่าวันนี้เรามาทำให้รู้แล้วนะมาช้าดีกว่าไม่มาเราก็คิดว่าโครงการพวกนี้จะทำให้น้องๆที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เกิดมาทุกปีทุกปีปีหน้าก็ยังมีอีกโครงการที่พูดมานี่ครับพลทหารอาสาเรามีเวลา4ปีนะครับ4ปีไม่ใช่แค่ในสัญญานะ4ปีในการทดลองโครงการนี
1: ้
2: แล้วผมคิดว่าปีละ 25,000 25,000 25,000 ครบ4ปีคือแสนอัตรารถใบแดงได้แสนใบถ้าปีนี้ดีปีหน้าดีไม่ดีเพิ่มอีกเพิ่มยอดอีกเราก็ได้คนสมัครเข้ามามากขึ้นอีกทีนี้ในส่วนของที่ผมพูดค้างไว้เมื่อกี้เราพูดถึงฐานกองเกินเป็นหลักทีนี้ผมจะพูดสื่อสารถึงคนที่อยู่ในกองทัพบ้างคือน้องๆทหารที่วันเนี้ยรับ 8,000 บ้างต่อเดือน 9,000 บ้างหรือ 11,000 บ้างถือรับเต็มๆมันสูงสุดแค่นั้นแล้วอยากจะมารับตรงนี้ได้ไหมคำตอบได้ด้วยนะครับได้ก็คือว่ากรณีน้องๆมีอายุกำหนดปลดรับปลดจากกองประจำการในวันที่1พฤษภาคม70หรือ1พฤศจิกายนในปี70เหมือนกันนะครับและมีความประสงค์อยากจะเข้าโครงการนี้ทำได้เลยครับก็สมัครได้พร้อมกันข้อดีกรณีรับการต่อเนื่องอย่างนี้น้องไม่ต้องเสียเวลามาฝึกฐานใหม่อีกแล้วเพราะว่าก็เหมือนกับทำงานต่อเนื่องได้เลยแล้วก็คิดว่ากรณีแบบเนี้ยมันก็คือทำให้เขามีสวัสดิการดีมากขึ้นคือค่าตอบแทนที่สูงขึ้นกรณีถ้าปลดไปแล้วก่อนหน้านี้เช่นวันที่1พฤศจิกายนนี้จะมีน้องๆจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับที่จะปลดประจำการวันที่1พฤศจิกายนปี69เนี่ยหรือปลดไปก่อนหน้านี้แล้วปลดไปตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาหรือปลดไปปีที่แล้วปลดไป2ปีที่แล้วถ้าไม่เกิน3ปีเนี่ยเช่นเดียวกันครับก็ไม่ต้องฝึกฐานใหม่หลักสูตรหลายสัปดาห์อยู่เหมือนกันก็อาจจะฝึกแค่เพียงเฉพาะหน้าที่นะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์โดยประมาณโดยเฉลี่ยแต่ละเหล่าก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างก็เหมือนกับมาเกลานิดหน่อยเหมือนเป็นนักบินไม่ได้บินนานแล้วมาเกลานิดนึงเทรนนิ่งหน่อยนึงนะครับนี่กรณีทั้งคู่เนี่ยน้องต้องมีอายุไม่เกิน26แต่ถ้าเกินก็อาจจะหมดโอกาสตรงนี
1: ้
2: อีกส่วนนึงที่น้องๆที่อยู่ในกองประจำการที่ผมจริงๆพูดไปแล้วเมื่อกี้ในเรื่องโครงการไปกระโดดร่มเนี่ยคือโครงการนี้มันคือเอาคนที่มีความตั้งใจจริงๆนะครับการฝึกหลักสูตรกระโดดร่มเนี่ยใช้งบประมาณสูงนะครับต้องขึ้นเครื่องบินแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนลองคิดดูสิครับว่าเงินภาษีของท่านเราฝึกคนขึ้นไปแล้วเขาก็กระโดดร่มเขาได้ปีกทองสามารถแต่ว่าเขาต้องปลดจากกองประจำการผมรู้สึกว่าเงินภาษีนั้นถูกใช้ไม่คุ้มค่าแล้วเราจะทำไงให้คุ้มค่าการทำให้คุ้มค่าก็คือใช้ประโยชน์เขาต่อการไปอยู่กองพันยูโจมเนี่ยโควต้านั่งเรียน10สูงที่สุดนะสูงมากเลยนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีโควต้าบรรจุเป็นค่ายการประท้วงในถ้าจะไม่ผิดคือเขาเรียกหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษถ้าทหาร เราจะรู้ดีว่าพวกทหารหมวกแดงนะครับอยู่ทั้งเชียงใหม่ก็มีพิษณุโลกก็มีลพบุรีก็เยอะแล้วก็ทำงานตะเข็บชายแดนทั่วประเทศคนพวกนี้ได้ค่าปีกเพิ่มจากเงินกระโดดร่มนะครับเขาก็จะนำไปสู่การเข้าสู่กองพันจู่โจมแล้วก็ไปสู่หน่วยต่างๆเหล่านี้ถ้าจำไม่ผิดเลขกองพันนี้นะครับปีที่แล้วได้นักเรียนใน10ไปถึง67นายนี่คือขวัญและกำลังใจที่น้องๆที่มีใจรักมีสมรรถนะที่ดีทั้งกายใจแล้วก็สติปัญญาจะได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการเข้าสู่กองทัพด้วยความสมัครใจแล้วก็คิดว่าไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการใดๆที่แล้วที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดเนี่ยมันทหารเรามีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าสวัสดิการที่ดีที่สุดของพวกเรานั้นคือการฝึกดังนั้นผู้ที่เข้ามาแล้วถ้าคิดว่าจะหวังแต่ลาภยศสรรเสริญความสุขความสบายผมทักท้วงอย่างนี้นะครับว่าอย่าได้คิดมาตักตวงสิ่งเหล่านั้นถ้าคุณคิดจะเป็นทหารคุณต้องมีความเสียสละเลือดเนื้อชีวิตต้องพร้อมนะครับกายใจต้องพร้อมแล้วถ้ามีใจแล้วมาต่อยอดกันมาสร้างสรรค์ให้กองทัพมันดีขึ้นให้งานความมั่นคงกับประเทศนี้ดีขึ้นอยากเห็นกองทัพดียังไงวันนี้น้องๆมีโอกาสแล้วนะครับในการเลือกที่จะเสียสละและทุ่มเทด้วยแรงกายแรงใจตัวเองแล้วก้าวเข้ามาแล้วมาเจอกันถ้าผมยังอยู่ในกองทัพนี้ต่อไปผมจะยินดีต้อนรับท่านแต่ถ้าผมไม่ได้อยู่ที่นี่ผมไม่ได้มีโอกาสได้ทำงานตรงไหนที่จะช่วยซัพพอร์ตท่านได้ผมจะเป็นกำลังใจในฐานะประชาชนไทยคนหนึ่งก็คิดว่าวันนี้คงเป็นข้อมูลที่ดีที่ตั้งใจมามอบให้นะครับในฐานะแขกพี่ตุ้ยก็เสริมให้นะครับก็คิดว่าเป็นวาระดีๆที่เสริมให้เกิดการมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันและกันระหว่างฐานตำรวจนะครับแล้วก็คิดว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับฟังทั้งหมดก็ยังมีข้อสงสัยอยู่แหละเรามีช่องทางติดต่อสื่อสารที่ผมมอบให้พี่ต้อมไปแล้วนะครับมีโครงการดีๆมีการติวหนังสือที่ขอเอ่ยนิดนึงนะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับท่านดร.เกียรติทิพย์สุภวนิชเนี่ยท่านมีทีมงานที่ตั้งแต่สมัยท่านเป็นรองเลขาสปท.แล้วอยู่กปท.ท่านก็ส่งเสริมการศึกษาให้กับลูกๆเด็กดอยของเรานะครับไม่มีตังค์จากดอยลงมาเรียนหนังสือผมเห็นความยากลำบากเหล่านี้มาเยอะผมก็โตมาจากความยากลำบากเพราะนั้นผมเห็นใจว่าการศึกษาเนี่ยคือรากฐานของประเทศเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่มอบให้พี่ต้อมไปทั้งหมดในการมาพบกันในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคลังข้อสอบการติวครูดี อยากเป็นในร้อยเป็นในสิบอยากเป็นนักบินอยากขับรถถังอยากขี่ม้าอยากลงเรือน้องมาครับน้องมาสร้างคนน้องมาสร้างตนไม่อยากเป็นเหล่านั้นไม่อยากเหนื่อยขอให้เป็นพลเมืองดีของชาติแต่น้องๆต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประเทศชาตินี้พัฒนาได้ด้วยคนที่มีการศึกษาสังคมต่างๆที่เขามี AI เข้ามาเขาพัฒนาควอนตัมเทคโนโลยีเขาขึ้นไปรบกันบนอวกาศเขามีอาวุธทำลายต่างๆที่มันเป็นนวัตกรรมมันมาจากสมองมันมาจากสองมือมันจากมนุษย์ทั้งนั้นเราไม่อยากให้เด็กรุ่นใหม่ตกเป็นเหยื่อของนวัตกรรมที่คนที่เขาไม่ได้หวังดีกับเราทำเหล่าสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้เด็กของเรากลายเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่ทำมาทั้งหมดที่พยายามถ่ายทอดหรือว่าสร้างคุณประโยชน์ในวันนี้มาทั้งหมดเนี่ยผมทำเพื่อบ้านเมืองนี้ของเราอยากเห็นประชาชนรุ่นใหม่เพราะเราก็จะต้องตายลงไปตามวาระตามอายุไขน้องๆรุ่นใหม่ก็เติบโตขึ้นมาคิดว่าการทำทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องงานทหารตำรวจอย่างพี่กับผมนะครับแต่มันคือความมั่นคงของชาติแล้วก็อนาคตของคนรุ่นต่อๆไป
1: ค่ะก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านผู้ทรงคุณวุฒิโน้ตนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ตอนนี้หากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนอาจจะต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถไปเซิร์ชนะคะคำว่าพลทหารอาสาได้เลยนะคะก็จะมีรายละเอียดทั้งในเรื่องของวันเวลาการรับสมัครนะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆรวมไปถึงหลักสูตรเป็นยังไงอันนี้เราจะสามารถไปเซิร์ชได้นะคะเซิร์ชคำว่าพลทหารอาสานะคะซึ่งก็จะเปิดรับสมัครวันที่10กันยายนนี้ยาวไปจนถึงต้นปีหน้า
2: 24มกราคมวันสุดท้าย
1: ดังนั้นนะคะก็ทุกท่านสามารถไปสอบถามขอดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเซิร์ชคำว่าพลอาหารอาสาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็มีนัดกันอีกนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมีแขกรับเชิญนะคะเป็นบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มาร่วมพูดคุยในรายการด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิโน้ตมากๆเลยนะคะนายทหารชั้นผู้ใหญ่นะคะโอ้โหวันนี้ให้เกียรติร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยมาฝากคุณผู้ฟังนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยบทเพลงท้ายรายการเพลงนี้เลยขอบคุณนะคะผู้ทรงคุณวุฒิโน้ตสวัสดีนะคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี
4: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังคงตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส 4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน50สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอยเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วน40%เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานยกระดับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
5: นางฤดีพริงคานที่ปรึกษากรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหรือคพ.รฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากว่า150คนรวม41กองทุนทั่วประเทศร่วมอบรมสัมมนาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คพ.รฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้านำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงไฟฟ้า สำหรับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เน้นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550ครอบคลุมการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารโครงการชุมชนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานคกพ.ในการยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ทักษะและหลักคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงปฏิรูปกำลังคนภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการยืนยันยังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการออกจากราชการ
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.มีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องนำมติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นโดยขณะนี้ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ายังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากราชการแต่อย่างใดการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของจำนวนบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนมีความสอดคล้องกับภารกิจยังไม่มีการสรุปแนวทางจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
10: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
10: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time คนยังคงใช้ชีวิตต่อไปรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอประสนียพรตะเกียรติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยกดไลค์กดแชร์ที่ Facebook Fanpage สวทช.เชียงใหม่ PRD และช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ค่ะทักทายที่053-276-793รักรออยู่ไม่ไกลของเพอร์พีชนะคะเดี๋ยวจะมีบทเพลงบทใหม่แล้วก็จะมีบทเพลงเก่าๆที่มีการแนะนำกันมาด้วยค่ะ

ท่านใดที่เป็นเกษตรกรนะคะช่วงนี้กรมการค้าภายในก็มีการเชิญชวนให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนขุดและนำผลผลิตไปจำหน่ายเพราะว่าจะเห็นมีการแชร์ราคาหรือว่าข้อมูลการรับซื้อจากพื้นที่อื่นในกลุ่มออนไลน์อย่างเช่นราคาเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งหรือว่าเงื่อนไขการรับซื้อของแต่ละจุดนะคะเขาบอกว่ามีการเช็คก่อนที่จะขายมันสำปะหลังทั้งผลผลิตราคาจริงเงื่อนไขจุดรับซื้อป้องกันโอกาสที่เขาเรียกว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบได้นะคะก่อนที่จะขุดออกมาขายเนี่ยแนะนำให้เช็คครบ3เรื่องก่อนว่าเช็คมันว่าผลผลิตพร้อมเก็บเกี่ยวหรือยังเช็คลานก็คือสอบถามราคาที่รับซื้อจริงอ้างอิงเชื้อแป้งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเงื่อนไขอย่างไรนะคะแล้วก็เช็ครถค่ะวางแผนการขนส่งให้พร้อมเพื่อให้ขุดแล้วสามารถนำไปขายต่อได้เลยเมื่อถึงจุดรับซื้อแล้วอย่าลืมเช็คให้ชัดก่อนขายนะคะเช็คป้ายราคารับซื้อเครื่องชั่งแล้วก็เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งโดยเครื่องชั่งและเครื่องวัดเนี่ยต้องมีคำรับรองจากกรมการค้าภายในแล้วก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตรวจสอบราคาเงื่อนไขการรับซื้อของจุดนั้นอีกครั้งหนึ่งอย่าใช้ราคาจากโพสต์เป็นข้อมูลเดียวในการตัดสินใจนะคะควรเช็คราคาจริงจากจุดรับซื้อก่อนขุดทุกครั้งหากพบเครื่องชั่งหรือเครื่องวัดไม่มีคำรับรองพบการรับซื้อที่ไม่เป็นธรรมนะคะสามารถแจ้งได้ที่กรมการค้าภายในสายด่วนได้ที่1569นะคะก็เป็นการเช็คราคาก่อนว่าราคาดีอย่าเพิ่งรีบขุดก็คือขุดมันสำปะหลังมาขายนั่นเองนะคะแนะนำให้เช็คก่อนขายมันสำปะหลังทั้งเรื่องของผลผลิตราคาจริงแล้วก็เงื่อนไขจุดรับซื้อด้วยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สร้างความรักความเข้าใจความห่วง

หลากหลายข้อมูลข่าวสารนะคะรวมถึงบทเพลงที่มีการแนะนำเข้ามาด้วยยังไงเดี๋ยวทยอยเปิดให้ฟังกันทักทายกันที่053 276 793เดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยนะคะอย่าลืมเช็ครถเช็คคนให้พร้อมที่สำคัญก็คือเมาไม่ขับแล้วก็ขับรถด้วยความไม่ประมาทกันด้วยมีเรื่องของการจ้างงานนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายโทษหนักทั้งคนจ้างแล้วก็แรงงานด้วยซึ่งก็มีการออกมาได้เตือนนะคะของทางกระทรวงแรงงานเองว่ามีการเตือนสำหรับนายจ้างสถานประกอบการรวมไปถึงประชาชนทั่วไปงดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอย่างเช่นงานนวดไทยงานตัดผมร้านเสริมสวยงานขนส่งขับขี่ยานพาหนะนะคะขับรถเนื่องจากว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560หากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทำเนี่ยก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 จนถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนแล้วก็ถ้าหากว่ากระทำผิดซ้ำก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 จนถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีส่วนแรงงานต่างด้าวหากทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 จนถึง 50,000 บาทและเมื่อชำระค่าปรับแล้วจะถูกส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรรวมไปถึงถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีด้วยนะคะโดยทางกระทรวงแรงงานเองก็ร่วมกับหน่วยงานลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจสถานประกอบการพบถ้าพบผู้กระทำความผิดนี่ก็คือจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเลยไม่มีข้อยกเว้นซึ่งที่ผ่านมาในปี2569เนี่ยก็มีการตรวจสถานประกอบการที่แรงงานต่างด้าวทั่วประเทศแล้วกว่า 74,000 แห่งแล้วก็พบแรงงานข้ามชาติแย่งอาชีพคนไทยนะคะจำนวนกว่า 1,700 คนค่ะเพราะฉะนั้นก็มีการเตือนออกมาแล้วนะคะว่านายจ้างทั่วประเทศเลยห้ามจ้างหรือว่าใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายโทษหนักทั้งคนจ้างแล้วก็แรงงานด้วยค่ะ

0: ของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: สร้างความรักความเข้าใจความห่วง

ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของการที่จะเช็คเรื่องของสุขภาพหรือว่าอาการที่มันเกิดฉุกเฉินนะคะบางทีเป็นอาการวิกฤตเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์ยูเซปได้ช่วยชีวิตแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของค่ารักษาเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันทีโรงพยาบาลของรัฐก็ได้หรือว่าเอกชนนะคะรักษาฟรีตามสิทธิ์สูงสุด72ชั่วโมงหากไม่เข้าเกณฑ์วิกฤตประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ์เดิมได้จำให้แม่นเลยว่าถ้าเราเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะคะโทรแจ้ง1669ซึ่งดูจากอาการเจ็บป่วยกลุ่มอาการที่ควรไปพบแพทย์โดยด่วนเลยอย่างเช่นหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจหายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหรือว่าซึมลงเหงื่อแตกตัวเย็นมีอาการชักร่วมเจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรงนะคะหรือว่าแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดปัจจุบันทันด่วนหรือชักต่อเนื่องไม่หยุดอาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบสมองเนี่ยที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้แล้วถ้าเป็นขั้นตอนของการใช้สิทธิ์ยูเซปก็คือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิราชการสิทธิหลักประกันสุขภาพก็สามารถเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันทีนะคะโรงพยาบาลก็จะมีการประเมินอาการแล้วก็คัดแยกระดับความฉุกเฉินแพทย์ให้การรักษากรอกข้อมูลผู้ป่วยแล้วก็มีการบันทึกลงในโปรแกรมประเมินคัดแยกกรณีเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตก็จะได้รับการรักษาตามสิทธิของยูเซปนะคะระยะเวลา72 ชั่วโมงกรณีที่ไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตก็ให้รับประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ์หากผู้ป่วยประสงค์จะรักษาต่อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็บป่วยฉุกเฉินจริงๆแล้วอาการวิกฤตก็คืออาจจะมีที่บอกไว้ว่าอาการหมดสติกล้ามเนื้ออ่อนแรงบ้างซึมลงเหงื่อแตกหรือเจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรงให้รีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเพจของทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่า

0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าแรงวันจันทร์ที่7 กันยายน 2569แล้วก็แน่นอนเจ้าสำหรับกู้แรงวันจันทร์ในช่วงแรกๆของรายการเราก็จะได้อยู่กับคุณผู้ฟังกันในช่วงของอบจ.เจียงใหม่พบประชาชนเจ้าน้องเก่งก็จะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาฝากกับคุณผู้ฟังเจ้ามาฟังเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองเรื่องราวข่าวสารและก็งานเพลงยังแน่นเหมือนเดิมเจ้าน้องเก่งวีระอนงค์ดวงทิพย์เจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังจนถึง1ทุ่มณเจ้าตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังสามารถที่จะหมุนคลื่นมาปะกันได้ณเจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงนอกเหนือจากตัง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แล้ววันนี้ทักทายพี่น้องตังสวทฝางกันตวยเจ้าแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังตีติดตามต้องเก่งต่างTikTok DJ เก่งนะเจ้าตังไลฟ์ TikTok DJ เก่งขอบพระคุณนักๆนะเจ้าขอบคุณกุ๊กกำลังใจเลยที่อยู่ด้วยกันเนอะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงแรกวันนี้เก่งเลือกงานเพลงมวนๆฮือคุณผู้ฟังได้ฟังกันหวังว่าจะถูกใจนะเจ้าสำหรับงานเพลงจ้าๆฟังสบายๆเลือกมาเป็นความสุขสำหรับคุณผู้ฟังเนอะเจ้าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าวสารอื่นๆเจ้าคุณผู้ฟังเฮามาติดตามการรายงานข่าวสารจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักหน่อยนะเจ้าสำหรับแรงวันนี้นะเจ้าแรงวันนี้ก็คือ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะเจ้ามีการรายงานภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเจ้าประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ต่างน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นกันได้ตัวนะเจ้าในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะเจ้าคุณผู้ฟังภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเจียงไฮ้พะเยาแพร่และน่านนะเจ้าเนาะก็ยังคงมีฝนตกกันอยู่เนาะในพื้นที่ภาคเหนือของเฮายังคงต่อเนื่องนะเจ้าในส่วนของชั่วโมงนี้6โมงแรงวันนี้เวลานี้มีการตรวจพบกลุ่มฝนหลายพื้นที่เจ้าบอกว่าจะเป็นเจียงใหม่เจียงไฮ้แม่ฮ่องสอนลำปูนลำปางแล้วก็สุโขทัยในส่วนของจังหวัดเจียงใหม่ชั่วโมงนี้ตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่อำเภอฝางแม่อายเวียงแหงเจียงดาวชัยปราการกัลยาณิวัฒนาแม่แจ่มจอมตองแล้วก็ฮอดนะเจ้าเพราะนั้นน้องเก่งฮื้อข้อมูลกันไว้นะเจ้าเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้ไว้ใจในการประกอบการเดินทางนะเจ้าการเดินทางของคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะเจ้าเฮาจะต้องเดินทางกันด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทกับการเดินทางนะเจ้าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและที่สำคัญนะเจ้าเวลาฝนตกเฮาจะได้บ่เร่งรีบกับการเดินทางเนาะคุณผู้ฟังวางแผนการเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางเจ้าด้วยความห่วงใยกับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าน้องเก่งยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำทำไทยงานเพลงเข้าสู่รายการกันมานะเจ้าในช่วงเวลานี้ก็อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันไปฟังเพลงกันไปผ่อนคลายความเครียดสร้างความสุขสบายกายใจไปด้วยกันนะเจ้าและนี่ก็คือแฮมนึ่งงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาในช่วงเวลานี้เจ้างานจากคุณสิริพรอัมไพพงศ์กับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเชื่อแม่เพื่อแม่แพ้บ่ได้เจ้า

านเพลงม่วนๆเจ้าจากคุณสิริพรอําไพพงษ์งานเพลงตี้มีคุณผู้ฟังแนะนำผ่านต่างช่องทางไลฟ์ TikTok DJ เก่งในวันนี้ขอบพระคุณนักหน้าขอบคุณกู้กำลังใจเลยนะเจ้าตี้ยังอยู่ด้วยกันนะเจ้ายังอู้ยังจ๋าไปด้วยกันนะเจ้าน้องเก่งก่อมีเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาอู้กันในช่วงแรกของรายการกันก่อนเลยนะเจ้าหลังจากตี้ตะกี้ก่อนที่จะฟังเพลงเฮาได้มีการรายงานอากาศคือคุณผู้ฟังได้ทราบนะเจ้าพอมาถึงช่วงนี้นะเจ้าอบจ.เจียงใหม่เจริญจวนพี่น้องประชาชนเจ้าเจียงใหม่เจ้าห่วมส่งกำลังใจกับนักกีฬาฟุตบอลตัวแทนจังหวัดเจียงใหม่ที่เข้าห่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะเจ้าชิงแชมป์ประเทศไทยอบจ.คัพครั้งที่2นะเจ้าแล้วก็การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุบ่เกิน18ปีระดับภาคเหนือซึ่งการแข่งขันเริ่มแต่วันนี้เจ้า7ถึง9กันยายนที่จังหวัดลำปางนะเจ้าฟุตบอลอาวุโสเชียงใหม่ห่วมแข่งขันในสาย C พบกับพะเยาแล้วก็แพร่นะเจ้าในส่วนฟุตบอลเยาวชนอยู่18นะเจ้าตัวแทนเชียงใหม่อยู่ในสาย A ห่วมกับเจียงไฮ้ลำปูนแล้วก็ลำปางทุกการแข่งขันก็คือความมุ่งมั่นของนักกีฬาแล้วก็ทุกกำลังใจก็คือพลังที่สำคัญก็ขอเจริญจวนเจ้าเจียงใหม่เจ้าห่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทัพนักกีฬาเจียงใหม่คว้าชัยแล้วก็สร้างชื่อเสียงกับจังหวัดเชียงใหม่ไปด้วยกันนะเจ้าเนาะกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญเจ้าเสียงเชียร์คือพลังของนักกีฬาทุกการแข่งขันแน่นอนนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่ในช่วงอบจ.เจียงใหม่พบประชาชนนะเจ้าในช่วงแรกของรายการในวันจันทร์ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าคุณผู้ฟังนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่เจ้าเปิ้นก่อได้มอบหมายให้นายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ AI for Executive นะเจ้าการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐนะเจ้าตี้ห้องประชุมสภาอบจ.เจียงใหม่ชั้น2ซึ่งโครงการเนี้ยเพิ่งจัดในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือวันที่5ถึง6กันยายนที่ผ่านมานะเจ้ามีผู้บริหารและก็บุคลากรในสังกัดอบจ.เจียงใหม่50คนเข้าห่วมนะเจ้าโดยมีดร.สุขยืนเทพทองนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้ AI เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้พร้อมกับฝึกปฏิบัติจริงนะเจ้าซึ่งการอบรม AI ก็จะมาช่วยในการทำงานตั้งแต่การทำความเข้าใจ Generative AI การเขียนพร้อมการอ่านแล้วก็การสรุปข้อมูลไปจนถึงการนำ AI มาช่วยในการในงานประชุมงานเอกสารการสื่อสารแล้วก็การวางแผนซึ่งการสนับสนุนแล้วก็การตัดสินใจเพื่อให้บุคลากรสามารถที่จะนำไปปรับใช้กับงานได้อย่างเหมาะสมนะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาการในด้านของการทำงานด้านหนึ่งของอบจ.เจียงใหม่นะเจ้าเป็นสิ่งที่ดีๆนะเจ้าว่าเมื่อเทคโนโลยีบ้านเฮาเนี่ยมันพัฒนาไปในหลายๆขั้นตอนหลายด้านแล้วนะเจ้าเฮาก็จะบ่ลืมที่จะพัฒนาตามนะเจ้าเพราะนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็เห็นความสำคัญในเรื่องนี้บ่ปล่อยผ่านนะเจ้าในที่สุดก็มีการนำบุคลากรของเปิ้นมาฝึกมาอบรมนะเจ้ามาทำความเข้าใจแล้วก็ได้สร้างงานที่ดีในวันต่อๆไปในโอกาสต่อไปนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ายังมีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงไว้ผ่านต่างช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งในช่วงนี้งานจากคุณธนิตนะเจ้ากับเพลงที่มีชื่อว่า You Let Me Down

You Let Me Down นะเจ้าเป็นงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาน้องเก่งก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะเปิดฮือได้ฟังกันนะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แหล่งวันนี้ที่ยังคงที่จะฮือคุณผู้ฟังได้หาฟังเรื่องราวดีๆข่าวสารที่น่าสนใจไปด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้เนี่ยปางจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้ามีแฮมหนึ่งเรื่องที่สำคัญแล้วเปิ้ลก็ได้ร่วมมือกันทำงานในเรื่องนี้นะเจ้าก็คือเรื่องของเชียงใหม่นั้นเร่งแก้ปัญหาคลองแม่ข่าเจ้าเดินหน้าจัดการน้ำเสียปรับปรุงภูมิทัศน์แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยริมคลองมุ่งพัฒนาคลองตลอดสายคลองแม่ข่าเราจะต้องสวยงามแน่นอนเนอะเจ้าในวันนี้เจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรเนาะก็ได้มีการประชุมนะเจ้าติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าโดยมีนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หัวหน้างานหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะติดตามการดำเนินงานแล้วก็เร่งรัดการแก้ปัญหาคลองแม่ข่าอย่างเป็นระบบซึ่งเนี่ยยังต้องเป็นระบบเพราะว่างานเนี้ยมันไม่ได้อยู่ตั้งจุดใดจุดหนึ่งนะเจ้ามันเป็นอย่างที่มันเป็นเส้นเป็นสายยาวเหยียดกันไปหลายพื้นที่เพราะนั้นก็ต้องมีการแก้ไขปัญหากันอย่างเป็นระบบนะเจ้าในควรของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่เพิ่นมีการดำเนินงานจำนวน2โครงการก็คือความก้าวหน้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาท่อรวบรวมน้ำเสียแล้วก็ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครเชียงใหม่รวมถึงแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปนะเจ้าโดยขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างนะเจ้าก็ทุกส่วนฝ่ายเจ้าที่เปิ้ลมีการประชุมกันในวันนี้นะเจ้าซึ่งต่างจังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้บอกว่าจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานตั้งแต่การจัดการน้ำเสียระบบระบายน้ำการดูแลคุณภาพน้ำการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็การจัดการพื้นที่ริมคลองแล้วก็การดูแลประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองนะเจ้าเพื่อให้คลองแม่ข่านั้นปิกมามีความสะอาดสวยงามแล้วก็มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมคลองแม่ข่าเป็นจุดเช็คอินหนึ่งจุดของเชียงใหม่นะเจ้าตี้นักท่องเที่ยวหลายท่านหลายคนเปิ้ลมาเปิ้ลก็จะแวะมาเช็คอินมาถ่ายรูปคลองแม่ข่าใกล้ๆบ้านเฮาใกล้ๆสวทเชียงใหม่เนี่ยสะพานสีเหลืองนะเจ้าตี้หลายคนต้องมาถ่ายรูปตัวเนี่ยเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเจ้าที่ต่างจังหวัดเชียงใหม่พลิกมาดูแลพัฒนาระบบทั้งระบบคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นสถานที่ที่สวยงามหรือว่าจะเป็นเรื่องของระบบบำบัดน้ำทั้งหลายเป็นเรื่องที่สำคัญนะเจ้าการดูแลจัดการความสะอาดตึงเรื่องของผู้อยู่อาศัยริมคลองตัวนะเจ้าเนาะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเจ้าต้องเก่งนำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่แหล่งวันนี้เจ้าแฮมซักหนึ่งงานเพลงคุณผู้ฟังไม่ใช่หนึ่งงานเพลงมีงานเพลงแล้วก็ยังมีสิ่งดีๆที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลานี้กับช่วงของรายการรอบเวียงเชียงใหม่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA ขอสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงต่างระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

งานเพลงม่วนๆเจ้าน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้นะเจ้าหญิงที่บอกว่าเกี่ยมไว้หลายเพลงคุณผู้ฟังเจ้าอย่างให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีความสุขเนาะกับเสียงเพลงกับเรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากนำมาผ่านสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามหาฟังรายการรอบเวียงเจียงใหม่เฮาปากกันเป็นประจำนะเจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงน้องเก่งก็พยายามที่จะเลือกสรรงานเพลงที่ถูกใจบอกว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งบอกว่าจะเป็นเพลงกำเมืองเนาะเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังที่แต่เราเนี่ยมีเพลงเนี้ยที่น้องเก่งก็จะเปิดมาหลายวันแล้วคุณผู้ฟังต้องสารภาพกับเดอะเพอร์ไปเลยว่าจำชื่อเพลงบ่ได้นะเจ้าแต่ว่าตอนนี้ก็เลยนั่งกึดไปอ้าวกึดใจได้ละว่าเพลงนี้เปิ้นชื่อเพลงอันหยังนะเปิ้นชื่อมันเป็นเพลงมีคำว่าอย่างก็ลองเซิร์ชดูนะเจ้าตอนนี้ได้ละสำหรับงานเพลงใหม่ล่าสุดนะเจ้าของ

งานจากศิลปินเดอะเพอะนะเจ้างานจากไอ้นัทกิติสารน้องคำบิวศิลปินเดอะเพอะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดของเปิ้ลที่มีชื่อว่าจำไว้จะไปง่าวนะเจ้าชื่อเพลงก็ชื่อเพลงนี่ก็เนาะแต่ว่าพอถึงเนื้อหาสาระของเพลงหรือว่าลองมาดู MV ของเพลงนี้เศร้าเนาะคุณผู้ฟังเจ้ามันเศร้าแต่เนาะบางเตือนบางทีเนี่ยเฮาหักไผสักคนนึงมันก็ยากเนาะที่เฮาจะถอดใจปิกมาได้แต่ว่าเมื่ออย่างเปลี่ยนไปบางทีเฮาก็จะต้องตัดใจเช่นกันในเจ้างานเพลงม่วนๆที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แหล่งวันนี้เนอเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งส่งตายละส่งตายกันกับงานเพลงม่วนๆในช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่ขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรายการรอบเวียงเจียงใหม่ในทุกช่องทางแล้วพากันใหม่วันพุธหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแหล่งสำหรับวันนี้มีความสุขกันทุกท่านทุกคนสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 1,400,000 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได้
3: ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปรเพิ่มเข้าไป1ก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและ2คือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได
2: ้ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกในประเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮยอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
4: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
1: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
5: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตทั้งหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7: นายคุณพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
8: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเข้ามาถูกต้องแล้วต้องมาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีต่อภาพรวม
7: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ49นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
9: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ค่า GP แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่
10: เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องกับเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีอยู่ตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
9: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลสุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทย Plus
11: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99 ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
12: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทย plus นะครับแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
11: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแต่ระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0 ปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี้
13: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุพรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโตเซรีอุตามาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้ง2ประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากกว่า40ปี
14: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทั้งนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานียาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34 ถึง36องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
19: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณสุวิทย์สมนัสนะครับแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณคณากรสิมพิทักษ์ครับวันนี้มาที่ห้องส่งเจอกันนะครับกับแวดวงกีฬากับผลการขันวอลเลย์บอลก่อนเป็นข่าวแรกนะครับจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้ไทยเจอกับเกาหลีใต้ไทยอันดับที่52ของโลกแชมป์ซีเกมเมื่อปีที่แล้วแล้วก็อดีตแชมป์ AVC Challenge เมื่อปี2023นะครับก็โชว์ความร้อนแรงนะครับหลังจากที่เอาชนะกาตาร์นัดแรกมานะครับเจอกับเกาหลีใต้นะครับผู้เล่นของเรานะครับนะมีบุญยฤทธิ์วงธรมือเซตนะครับมีนภาเดชพินิจดีนะครับนัดที่แล้วยิงทำไป ตบ ให้ไทยชนะกาตาร์ไป14คะแนนนะทางด้านของนภาเดชแล้วก็มีชัยวัฒน์ถุงคำนี่ก็มือตบของเราอีกคนหนึ่งนะครับธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทุพดิษฐ์พระพุทธและนครินทร์อินทนูนะครับตัวรับอิสระนะครับส่วนเกาหลีใต้นัดแรกเขาชนะไต้หวันมา3-1เซตครับก็จะมีตัวดังๆนะที่เป็นตัวตบเขาตัวทำเกมอย่างด้านของอิมดองยอกนะครับลีแซงยอนจองไฮยองนะชอยจองยอกนะครับแล้วก็ฮานเตจงนะครับก็สู้กันสูสีนะอันดับโลกเขาเกาหลีใต้เหนือกว่าเรานะเขา52เรา52เขา25อดีตเกาหลีใต้นี่อดีตแชมป์เอเชีย4สมัยนะแล้วก็รองแชมป์ AVC ในปีนี้ด้วยนะครับปรากฏว่านะ2เซตแรกไทยโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะตบจนเกาหลีใต้ตั้งตัวไม่ติดครับชนะ25-18และ25-16ครับพอไทยนำ2-0นะต้องการแค่เซตเดียวเราจะชนะแต่ปรากฏว่าเกาหลีใต้สู้ฮะแก้เกมมาใหม่ใช้บอลหนักบอลเร็วนะครับก็ชนะเราบ้างในเซตที่3 25-20นะฮะเซตที่4เกาหลีใต้ยังฟอร์มร้อนแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับนำแล้วก็ชนะเราไปนะ25-22ลุ้นเซตที่5จบที่15แต้มครับออกสตาร์ทมาเกาหลีใต้ก็แต้มนำไปก่อนเราก็ตามมาสูสี6-6 7-7 8-8จนถึง10-10นะแต้มสำคัญนะเราขยับขึ้นเป็น11-10 12-10เอานะแต้มเราเริ่มห่าง2แต้มแล้วแต้มแบบจบ15นี่มีโอกาสที่ไทยนะแล้วก็ไทยได้นะไล่มา10ไล่ไป13-10 13-11นะ14-11เข้าทางไทยแล้ว14-12และสุดท้ายไทยก็ชนะด้วยการบล็อกนะครับนะก็15-12นะใช้กับชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตนะวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรอบแรกสาย4นะที่ฟุกุโอกะญี่ปุ่นนะครับนภาเดชวันนี้ตบทำคนเดียวเสีย25คะแนนนะจากตบ23แล้วก็มีเสิร์ฟเอสด้วย2ครั้งนะครับโดยชัยวัฒน์เนี่ยทำอีก20คะแนนนะครับนัดสุดท้ายไทยเจอกับไต้หวันนะในวันพุธที่9นะเวลา 11:30 นส่วนเกาหลีใต้เจอกับกาตาร์นะวันพรุ่งนี้นะครับเราจะได้พักอีกวันหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะสถานการณ์ของเรานี่ก็ถือว่าโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยค่อนข้างสูงนะเพราะว่าในกลุ่มของเอเชียเนี่ยตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียกับจีนซึ่งชนะโอมานและนิวซีแลนด์มานะแบบไม่เสียเซตอ่ะเขาก็มี6แต้มนะก็การันตี8ทีมสุดท้ายเป็น2ทีมแรกแล้วนะฮะในวอลเลย์บอลชายเอเชีย AVC นะครับก็แชมป์รายการนี้ไปโอลิมปิกนะเหมือนกับทีมหญิงเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นญี่ปุ่นกับอิหร่านนะซึ่งเข้ารอบไปแล้วนะกลุ่ม C สถานการณ์นะครับสถานการณ์กลุ่ม C ก็ยังสูสีอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะชนะเกาหลีใต้3-2เซตนะเราได้แค่2คะแนนนะจากเดิมมี3เนี่ย2เป็น5แต้มเกาหลีใต้เขาจะได้คะแนนนัดนี้ด้วย1คะแนนนะก็เกาหลีใต้ก็4คะแนนนะเขาชนะนัดแรกมานะครับก็ต้องลุ้นนัดต่อไปนัดสุดท้ายซึ่งไต้หวันซึ่งอยู่ที่3เนี่ยก็แน่นอนแล้วก็ลุ้นในการเข้าสู่รอบก่อนรองเช่นเดียวกันนะครับลุ้นกันต่อนะครับว่าเราจะนัดเจอกับไต้หวันเป็นอย่างไรแล้วเราก็รอลุ้นในวันนัดที่เกาหลีใต้เจอกาตาร์ด้วยนะครับก็รอลุ้นกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะวอลเลย์บอลชายของเรานะครับเรามีโค้ชจากเกาหลีนะทำทีมค่อนข้างดีนะครับหวือหวามากขึ้นนะครับแล้วก็คมแล้วก็แน่นมากขึ้นนะเราได้พักหนึ่งวันพุธที่9นะเจอกับทางด้านของไต้หวันนะมีแต้มจากนัดนี้นะเราเข้ารอบต้องเอานะครับส่วนในทีมของหญิงเนี่ยที่หาตัวแทนของแต่ละยุโรปแต่ละชาติของยุโรปเนี่ยไปเข้าสู่โอลิมปิกรอบสุดท้ายนะครับล่าสุดก็เป็นตุรกีครับตุรกีก็เป็นเจ้าภาพนะครับก็เอาชนะอิตาลีนะอันดับหนึ่งของโลกนะแชมป์โลกปีที่แล้วนะครับแล้วก็แชมป์โอลิมปิกเกม3-2เซตนะครับนะ
ตุรกีแพ้ไปก่อนใน2ในเซตแรกนะแล้วก็ตามหลัง1ต่อ2เซตก็มาชนะในเซตสุดท้ายเนี่ย15ต่อ10ในฟุตบอลหญิงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกชิงแชมป์ยุโรปนะขออภัยชิงแชมป์ยุโรปแล้วก็ปรากฏว่าตุรกีเจ้าภาพนะชนะนะก็ได้ไปแชมป์ยุโรปจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมนะนะตอนนี้เนี่ยแชมป์ทวีปมีใครบ้างนะแคนาดานะได้แชมป์ทวีปนอร์นะอเมริกาเหนือนะครับไทยทวีปเอเชียนะทวีปแอฟริกาคืออียิปต์นะไปครั้งแรกเลยมั้งอียิปต์เนี่ยตุรกีนะเจ้าภาพแล้วก็แชมป์ยุโรปนะก็ถือว่าการถอนแค้นเหมือนกันนะล้างตาของเกาหลีของตุรกีที่แพ้อิตาลีมาในการชิงแชมป์โลกปีที่แล้วที่เมืองไทยนะครับก็เขาก็มีตัวเก่งของตุรกีก็คือวากัสนะครับนะทำ28คะแนนนะครับให้กับทีมนะนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับหลายชาติก็เข้ามีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของไปโอลิมปิกเกมนะหลายชาติก็ต้องคัดเลือกกันนะครับในส่วนของชายกำลังคัดเลือกกันอยู่ส่วนหญิงก็หรืออเมริกาใต้อะหญิงก็ลุ้นกันบราซิลนะอเมริกาใต้มีบราซิลมีอาร์เจนตินาแหละลุ้นกันเปรูเอกวาดอร์ประมาณนี้นะครับส่วนฟุตบอล U20 ของเรานัดสุดท้ายเข้ารอบไปแล้วนะเราแพ้อิรัก1ต่อ3นะครับก็จบรองแชมป์กลุ่ม F นะไปคิงแชมป์เอเชียที่จีนนะในปีหน้านะครับก็เราก็มีการเปลี่ยนตัวนะเพราะคู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็น UAE ชนะเติร์กนะครับก็ทำให้ไทยเนี่ยเข้ารอบโดยที่ไม่ต้องลุ้นในนัดที่2นะครับเราก็มีการตรงส่งตัวสำรองด้วยนะครับแต่ว่าจักรพันธ์ปันปีก็เน้นเกมนะในการสู้กับอิรักซึ่งอิรักเนี่ยสูงใหญ่กว่านะแล้วครอสแต่ลูกครอสนะในแถวในริมเส้นทั้งสองข้างของอิรักน่ากลัวนะฮะการขึ้นโหม่งการต่อบอล 1-2 เนี่ยของอิรักน่ากลัวนะฮะเล่นไปเนี่ยเราเจออิรักยิงนำรวดเร็วมากเลยนะครับครึ่งแรกก็ 3-0 แล้วนะครับโนเอลมัสซารีนะครับยิง2ประตูฮาซันอาเดลบีนะครับยิงอีก1ประตูอิรักนำไทยอยู่ 3-0 นะครึ่งหลังโค้ชจักรพันธ์ปันปีก็มีการแก้เกมนะครับก็สู้กับอิรักได้สูสีมากขึ้นในครึ่งหลังเราไล่มา1ประตูจากฉันทวัฒน์กาติฟนะครับจบเกมเราแพ้1ประตูต่อ3นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะเราก็ได้เข้ารอบสุดท้ายนะไปแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีน24มีนาคมถึง10เมษายนในปีหน้านะครับเพื่อหา4ชาติตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันเยาวชนโลกอายุ20ปีที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปนะครับกลับมาจะวางแผนกันต่อนะครับส่วนวันนี้นะทีม U23 ชุดเอเชียนเกมนะมารายงานตัวแล้วก็มาฟอร์มทีมกันรายงานตัวและฝึกซ้อมนัดแรกนะครับนะที่สนามฝึกซ้อม BGTC 3นะก็ทีมชาติไทยก็มาเก็บตัวกันนะที่มีรายชื่อนะครับที่ไอจินาโกย่าญี่ปุ่นนะครับซึ่งเอเชียนเกมคราวนี้เราก็คาดหวังว่าจำผลงานให้ดีฟุตบอลมีลุ้นถึงเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเราอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงไม่มีเสกสรรราตรีกับคณะคำยกนะฮะนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวหลักสำคัญของทีมเลยแหละนะครับเพราะว่าเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ใน FIFA Day นะทั้งเสกสรรราตรีแล้วก็คณะคำยกเนี่ยเขาเป็นตัวหลักของทีมนะทางด้านของทีมในไทยลีกซึ่งมองว่าเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ในแมตช์ของ FIFA Day ก็ไม่จะสโมสรอาชีพไม่จะเป็นต้องปล่อยก็ได้นะนะครับส่วนกรณีของอีกคนนึงก็คือโค้ชวังนรงค์อ่องตระกูลก็คิดเครียดอยู่เหมือนกันนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะกรณีของยศกรบุรพานะคือไม่แน่ใจว่าจะได้น้องมาร่วมทีมด้วยหรือเปล่านะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะยศกรบุรพาก็เป็นกองหน้าสำคัญของทีมเหมือนกันนะครับชุดใหญ่ก็ไปเล่นนะชุด U 23ก็มีเวลาเล่นเหมือนกันนะแต่ยศกรบุรพาก็เป็นตัวหลักของทีมเหมือนกันนะครับในช่วงของไทยลีกนะครับก่อนทัวร์ที่มีอยู่นะครับเราก็สู้เต็มที่แหละนะครับสู้เท่าที่มีนะศักยภาพของนักฟุตบอลเราก็สู้อย่างเต็มที่นะครับ16กันยายนนะครับก็เจอ

2026นะครับที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ19กันยายน2569นะครับแล้วก็ยาวไปเลยจนถึงวันที่4ตุลาคม2569นะครับชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยออกแบบโดยแบรนด์สรีวรรณวรีภายใต้คอนเซ็ปต์The Arch of Unity นะฮะหรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวได้รับการออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สะท้อนอัตลักษณ์ไทยผสมผสานกับงานออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวนะครับซึ่งทั้งนี้ชุดพิธีการในการแข่งขันกีฬาที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้วงการกีฬาไทยและวงการแฟชั่นไทยไปพร้อมๆกันทำให้คนไทยทั้งประเทศนะครับมีความตื่นตัวและสนใจที่จะติดตามชมตั้งแต่พิธีเปิดวันที่19กันยายนและชื่นชมชุดพิธีการของนักกีฬาไทยที่ได้สวมใส่ในการเดินขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามนะครับท่านผู้ว่าก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับก็บอกว่าเอเชียนเกมคราวนี้นะครับครั้งที่20เนี่ยนะฮะมีการหมุนเวียนถ่ายทอดสด7ช่องทีวีดิจิตอลนะครับ NVT T Sport 7 Mono Max Sport TV 9 Mcord HD 1 31 ไทยรัฐ32 PPTV 36นะครับล่าสุดด้านลาลิก้าสเปนด้วยนะแล้วก็มีทางแอปพลิเคชัน AIS Play นะถ่ายทอดสดนะครับเริ่มถ่ายทอด10กันยายนเป็นต้นไปนะครับ T Sport แล้วก็ PPTV HD 36ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ส่วน T Sport 7จะถ่ายทอดสดให้ชมทุกวันนะครับแล้วก็มีไฮลงไฮไลท์ด้วยนะครับฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลหญิงเจอญี่ปุ่นเนี่ย14กันยายน PPTV ถ่ายทอดสดนะครับส่วนฟุตบอลชายนัดที่เจอคีร์กีสถาน16กันยายนเนี่ยวัน31นะครับนี่แจ้งคร่าวๆก่อนแจ้งคร่าวๆก่อนส่วนพิธีเปิดการแข่งขันนะครับ NBT ของเรานะ NBT กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยถ่ายทอดสดนะครับร่วมกับ T Sport แล้วก็ PPTV HD 36นะครับ16นาฬิกาถึง18นาฬิการอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของตะกร้อนะก็เปิดตัวนักกีฬาเหมือนกัน24คนนะศึกตะกร้อเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตะกร้อชายหญิงนะชาย12หญิง12ลงชิงชัย4รายการนะครับทีมชุดชายทีมชุดหญิงเดี่ยวชายและทีม4คนหญิงนะครับซึ่งเดี่ยวชายของเราก็มีตัวเสิร์ฟอย่างกฤษณพงษ์นนทโคตรนะพรเทพจินบางบนสิทธิพงษ์คำจันทร์นะกฤษดาสังวังเนี่ยนะครับนะตัวเสิร์ฟนะครับส่วนตัวฟาดก็มีพุทธิพงษ์ภักดีเจรศักดิ์ฝากบัวเงินธนพลทรัพย์เย็นนะภูตะวันโสภานะตัวชงชงหวานหวานชงขมขมนี่ก็เป็นพิเชษพันแสนวิชานเต็มโคตรมักมฤคินนะพันมังกรนะนะมฤคินพันมังกรนะครับแล้วก็วุฒินันท์คำสนองนะครับผู้หญิงก็จะมีทางด้านของตัวเสิร์ฟก็เป็นวิกดาจิตพลนะครับมีนิภาพรสลุมพลนะอดีการคงแก้วนะอนุสาสีคำลือนะฮะตัวฟาดก็สมฤดีปรือปลักนะครับมาริกาบุญทศรัศมีมาริกาบุญทศนะครับรัศมีทองสดประมาณนี้นะตัวชงก็จะมีทางด้านของมัตยาดวงศรีนะแก้วใจพุ่มสว่างแก้วนะธนีกรแซ่เฮงนะครับแล้วก็พฤกษามณีวงศ์นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะฮะบอกว่าให้อวกับนักกีฬานะเป้าหมายก็คือนะฮะ4เหรียญนะ4เหรียญทองนะนี่จะได้หรือไม่เรื่องของตะกร้อก็ลุ้นกันนะครับตะกร้อทีมชุดทีมเดียวชายลุ้นกับมาเลเซียนะครับตัวก็เป็นคู่แข่งสำคัญแหละนะส่วนตะกร้อทีมชุดหญิงเวียดนามกับไทยก็คู่แข่งขันกันนะครับส่วนตะกร้อ4คนนะครับเกาหลีมาด้วยนะญี่ปุ่นก็เก่งมาพม่าก็มีตัวเอาละนะครับจะได้4หรือไม่นั้นนะผมมอง3ก่อนนะส่วนผมมามอง3ก่อนนะเหรียญที่4เนี่ยค่อยว่ากันนะครับมาดูไทยลีกครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอุทัยธานีนะออกสตาร์ทในไทยลีกที่ยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะลำพูนวอริเออร์4ประตูต่อ1นะครับวิลเลียนวิลล่านะครับยิง2ประตูนะแล้วก็เบนจามินเดวิดอีก1ประตูนะครับแล้วก็ลำพูนยิงเข้าประตูตัวเองด้วย1ประตูนะครับอุทัยธานีชนะ4ประตูต่อ1นะครับบุรีรัมย์นะครับก่อนจะลงแข่งขันไปเยือนสุโขทัย FC นะประกาศแยกทางกับมาร์คแจ็คสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาให้บุรีรัมย์คว้าไปถึง3แชมป์นะครับแยกทางก่อนเลยนะครับแล้วก็แต่งตั้งโรรันมิชโชวิชกับเอเมอร์สันปาเดร่าดาวซินวาเนี่ยคุมทีมแทนชั่วคราวนะครับบุกไปชนะสุโขทัย FC 3ประตูต่อ1นะครับคนที่ยิงประตูก็คือแฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับกองหน้าตัวเก่งของบุรีรัมย์นะครับก็คือกิเอโมบิชโชลี่นะ3ประตูเลยทีเดียวนะครับส่วนอยุธยาเล่นในบ้านนะครับเจอกับราชบุรีนะครับอยุธยายูไนเต็ดชนะราชบุรี2ประตูต่อ1นะครับประเดิม3คะแนนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะ
อีกคู่หนึ่งนะก็จะเป็นเชียงรายนะชนะชลบุรี1-0มีดราม่า

0: เรื่องของประตูที่เชียงรายยิงเข้านะครับล้ำหน้าแต่ VAR ไม่มีไม่แน่ใจว่าสมาคมมีเรื่องของ VAR หรือเปล่านะครับก็กรรมการผู้ตัดสินบอกว่าไม่คือไม่มีเช็คสัญญาณ VAR นะแต่ผู้เล่นของเชียงรายเนี่ยล้ำหน้าจริงๆนะดูจากการถ่ายทอดสดนะล้ำหน้าจริงๆนะครับก็เป็นเชียงรายชนะชลบุรี 1-0 นะครับชลบุรีไม่ได้ฟ้องไปยังการตัดสินได้แต่ต่างนะชลบุรีแจ้งไปยังกรรมการให้ตรวจสอบกรรมการกันเองเนี่ยว่าตัดสินถูกต้องหรือเปล่านะนะครับทรูแบงคอกชนะศรีสะเกษ3-1นะครับส่วนราศีสไลด์เนี่ยโอ้โหอุตส่าห์ยิงนำการท่าเรือนะ1-0แล้วนะแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยเจอแกว่งนะฮะแล้วเจอใบแดงด้วยนะแพ้การท่าเรือ FC 1-2นะครับแล้วก็ระยองนะเอาชนะประจวบ FC 1-0นะครับนี่คือฟุตบอลไทยลีกนะครับนะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะไทยลีกนะครับส่วนไทยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอาร์เซนอลนะฮะเปิดบ้านก็ชนะเชลซี2-1นะครับโดยเชลซียิงนำไปก่อนนาทีที่2นั่นเองครับมอร์แกนโรเจอร์ยิงเข้าไปแต่ว่าทางด้านของไคลฮาวเวิร์ตนะครับได้บอลแล้วก็ยิงให้ทีมอาร์เซนอลตีเสมอ1-1ก่อนที่เล่นจังหวะ1-2กับมาร์ตินโอเดกาดนะครับยิงประตูชัยให้กับอาร์เซนอลชนะเชลซีนะครับ2-1นะครับก็จะเป็นกลุ่มหัวนำจ่าฝูงนะอาร์เซนอลนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยิงเบาๆนะครับเอาชนะคอมเมนทรี1-2นะครับจากการยิงของเคอร์ลิงอาลันนะครับนาทีที่26นะครับมี9แต้มเช่นเดียวกันนะครับชนะรวด3นัดนะครับอาลันก็ยังเป็นกองหน้าที่อันตรายเหมือนเดิมในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ตอนนี้พรีเมียร์ลีกเนี่ย25ทีมเนี่ยที่เขาเจอเนี่ยนะครับยิงไปแล้ว24ทีมนะในพรีเมียร์ลีกยกเว้นทีมซันเดอร์แลนด์น่ะที่ฮาแลนด์ยังไม่ยิงประตูนะตัดผมใหม่นี้นะทรงผมใหม่นะฮาแลนด์เนี่ยนะก็ยิงกระจายเลยช่วงนี้นะครับนัดต่อไปแมนซิตี้ก็จะเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะรอบลีกเฟสเจอกับปอร์โตนะวันที่8กันยายนนะส่วนพรีเมียร์ลีกจะทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้บุกไปเยือนแมนยูวันที่13กันยายนนะครับนะนี่ของทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนแมนยูส่วนอาร์เซนอลนะนัดต่อไปนะหลังจากที่ชนะเชลซีไปเยือนทางด้านของนาโปลีนะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับวันที่9กันยายนส่วนในพรีเมียร์ลีกก็เปิดบ้านเจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับในคาราบาวคัพรอบ3นะครับมิเกลอาร์เตต้าก็บอกว่าแหมนะเสียวัยแต่ดีใจที่ทีมกลับมาเร็วนะครับส่วนคู่ของแมนยูนะเจอทีเด็ดของเจ้าบ้านนาทีบาปนะครับเสมอกัน 2-2 นะครับครึ่งแรกเนี่ยค่อนข้างที่อืดนะ0-0ทำอะไรกันไม่ได้นะเล่นไป2นาทีในครึ่งหลังไบอันเอ็มโบโมนะยิงประตูให้กับแมนยูนำไปก่อน 1-0 นะครับท้ายเกมนะไทริกจอร์ดหลุดเข้ามาทางขวายิงเต็มข้อเลยนะครับให้ทีมตีเสมอ 1-1 ครับโอ้นะแต่ว่าทางด้านของแมนยูมีเบนจามินเชสโก้ครับนาทีที่88ได้มงเน่งๆเลยให้ทีมนำ 2-1 ครับทดเวลาบาดเจ็บออกไปประมาณ7นาทีนะครับเอลินแม็กแลนไลส์ครับได้บอลในจังหวะที่คุกคลิกออกมาหน้ากรอบเขตโทษและยิงสวนเข้าไปครับตีเสมอกับแอฟเวอร์ตัน2-2นะครับแมนยูก็ยังมีแค่3คะแนนนะครับส่วนเอเวอร์ตันมี4คะแนนครับยังไม่แพ้ใครนะครับนะมาร์คันคาริกบอกว่าแมนยูผิดพลาดเองรักษาสกอร์ไว้ไม่ได้นะนะยอมรับว่าผิดหวังจะกลับไปปรับปรุงเกมรับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะทำให้เสียประตูน้อยลงนะครับคู่อื่นๆนิวคาสเซิลเสมอบอร์นมัธ 2-2 เบนฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์ 1-1 ไบรตันเสมอลีดส์ 1-1 ฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ 2-3 นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะคอมเวนทรี 1-0 นะครับรายงานไปแล้วแล้วก็นอตเทิงแฮมฟอร์เรสต์เสมอสเปอร์ 0-0 นะครับฮาวซิตี้เสมอแอสตันวิลล่า 0-0 นะครับแอสตันวิลล่าเล่นมา3นัดแล้วยังยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกไม่ได้นะอยู่ที่กองหน้าและแอสตันวิลล่านะครับโอ้โหจะยิงประตูเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแล้วก็ยังหาชัยชนะยังไม่เจอเหมือนกันนะครับยิงประตูไม่ได้แล้วยังหาชัยชนะไม่เจอนะแอสตันวิลล่านัดต่อไปของแอสตันวิลล่าบุกไปเยือนคลับบุกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะทีมดังจากลีกของเบลเยียมนะครับส่วนฟุตบอลยุโรปแล้วกลับมาพรีเมียร์ลีกเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับฟุตบอลบูเดสลิก้าเยอรมันไบเยิร์นมิวนิกนะครับก็เสมอชาเก้0-0นะครับนี่เป็นยิงประตูไม่ได้เป็นครั้งแรกของไบเยิร์นมิวนิกนะในรอบ59เกมหลังสุดนะเสมอกับทางด้านของชาเก้0-0นะครับโดยที่ชาเก้มีผู้รักษาประตูอย่างลอริสคาริอุสนะครับได้วันแมนออฟเดอะแมตช์เลยเซฟไป 5-6 ครั้งอ่ะนะฮะเขาโดนหลอนจากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่ลิเวอร์พูลเจอเรอัลมาดริดนั่นแหละครับนั่นเป็นฝันร้ายนะของลอริสคาริอุสนะครับอดีตผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลนะครับพอเป็นฝันร้ายปั๊บลิเวอร์พูลปล่อยให้ทีมอื่นลืมตัวไปนะเหตุการณ์ที่เขาทำประตูนะคว้างบอลโดน เบนเซม่ายิงมั่งทางด้านของกาเรตเบลฉกไปยิงกันประมาณนี้นะทำให้รับกระชอกเข้าเนี่ยเป็นฝันร้ายนะที่เขาลบลืมรอยตรงนี้ไม่ได้นะก็ทำให้ฟอร์มเดิมเขาหายไปนะกว่าที่ชาวเก้04จะให้โอกาสเขานะนะตอนนี้เขากลับมาแล้วนะกลับมาเป็นคาริอุสคนใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยนอกจากได้วันรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์นะฮะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยช่วยทางด้านของชาวเก้04นะนะฮะเสียประตูนะได้น้อยด้วยนะเสียประตูน้อยนะเป็นคลีนชีทที่หลายนัดเลยนะคาริอุสลาลิอุสนะครับคู่อื่นๆเนี่ยทางด้านของเอาแบกนะครับบุกไปชนะบอร์เซียเมนชั่นกรัดบัตนะครับ4ประตูต่อ3แล้วก็เป็นวินาทีประวัติศาสตร์ที่นิโคลัสเมคคินสันนะครับนะลูกครึ่งของไทยได้ลงไปเล่นในบุนเดสลีก้านะลีกสูงสุดของเยอรมนีเป็นคนที่2นะต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลเมื่อหลาย10ปีก่อนนะครับลงในนาทีที่75ให้ทีมเอาแบกนะครับของนิโคลัสเมคคินสันนะเอาชนะบอร์เซียเมนชั่นกรัดบัต4ประตูต่อ3ครับลูกโซ่ครับวินาทีสำคัญที่ลงในลีกสูงสุดของเยอรมนีนะเป็นนักเตะไทยอีกคนนึงครับให้ทีมชนะลงเล่นไป15นาทีนะสัมผัสบอล11ครั้งนะจ่ายบอลแม่นยำ6ครั้งสร้างสรรค์ประตู1ครั้งแล้วก็เคลียร์บอล1ครั้งด้วยนะลูกโซ่นะครับส่วนนัดต่อไปรอลุ้นกันนะว่าทีมเอลเวอร์แบกจะเป็นอย่างไรเราจะได้เห็นน้องของลูกโซ่นะครับนิโคลัสเมคเกนสันลงแข่งขันในพรีเมียร์ลีกในบุนเดสลีกาเยอรมันนะฮะได้เชียร์กันนะครับดอร์ทมุนด์ชนะฮอฟเฟนไฮม์ 3-2 นะฮะเมนชั่นกันบัตรแพ้ไปแล้วในรายงานไปแล้วไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นชนะอูนิออนเบอร์ลิน4ประตูต่อ0นะครับเวเดอร์เบรเมนชนะอาร์เบลซิก3ประตูต่อ1นะแจ้งให้ทราบนะครับส่วนฟุตบอลกาลิโชซีรีอายูเวนตุสเสมอกับเอซิมิลาน 1-1 นะครับโรม่าชนะอาตาลันต้า 2-1 อินเตอร์มิลานชนะนาโปลี 3-2 นะครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนบาร์เซโลน่านะร้อนแรงเอาชนะบาเลนเซียนะ5-0นะครับเนี่ยเก็บ12คะแนนเต็มเลย4นัดชนะรวดนะครับขณะที่เรอัลมาดริดก็แพ้ไปนัดวันก่อนนะครับลามินยามานยิง2ประตูโลเปสก็ยิงด้วยเฟมินโลเปสนะฮะตอนนี้ก็มี12คะแนนแล้วนะครับคู่อื่นๆก็เป็นอาเลติกบิลเบาชนะอาเลติโกมาดริดนะ3-0นะครับแล้วก็บีอาเรียลแพ้ลาคอรุญญานะครับ2-3นะครับก้องสมเกียรติจันทรามอเตอร์ไซค์นะครับได้อันดับที่14นะได้2คะแนนในเรส2ของ World Superbike ที่ฝรั่งเศสนะครับเรสแรกเนี่ยเครื่องมีปัญหาต้องออกจากการแข่งขันนะครับก้องสมเกียรติจันทราจาก Honda HRC นะครับคว้าอันดับที่14เก็บ2คะแนนเป็น10คะแนนแล้วนะครับอันดับรวม20นะในคะแนนสะสมของนักแข่งนะครับนะส่วนผู้ชนะเรสนี้ก็จะเป็นนิโคโลบูเลกาของดูคาตินะครับนำยาวๆเลย553คะแนนนะครับสนามต่อไปของ World Superbike Championship นะครับสนาม10ที่เคโมนาเซอร์กิตอิตาลี 25-27 กันยายนนะครับมาคิวกิติศักดิ์สิงห์พงศ์จากดาวรุ่ง Honda Racing Thailand นะครับก็ได้ผลงานนะอันดับที่5นะครับในการแข่งขัน FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship 3ที่5นะครับที่เซอร์กิตริคาร์โดโจโมนะครับที่สเปนนะครับก็ออกจากกริดที่2ขยับนะแล้วก็สู้กันดูเดือดเลยนะครับจบอันดับที่5เก็บคะแนนสะสมอีก11คะแนนเป็นผลงานของไมค์คิวนะฮะส่วนเรสที่2นะออกสตาร์ทนะอันดับที่19นะจบที่13นะได้อีก3คะแนนตอนนี้นะคะแนนรวม61คะแนนอยู่ที่9ของฤดูกาลนี้สำหรับไมค์คิวกฤษักนะครับรายการต่อไปนะมอเตอร์แลนด์อาร์ดากอนที่สเปน 25-21 กันยายนนะครับที่เอเชียนะครับเซปังนะครับเอเชียซุปเปอร์ไบค์นะครับรุ่น 1000cc ชิปนครินทร์นะจบที่6เรสที่2นะครับ 600cc มิกธนัทลองปลิวนะวันเรสแรกเนี่ยเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะเรสที่2รถมีปัญหาจบที่2สนามนี้เป็นของเดเนียลคัสมาจากยามาฮ่านะครับคว้าแชมป์ส่วนอันดับที่2อนุภาพซามูลนะจากยามาฮ่าทาแลนด์เรซิ่งนะครับคะแนนตอนนี้เดเนียลนำอยู่นะอนุภาพอยู่ที่2ตามหลัง3คะแนนแล้วก็มิกธนัทลองปลิวอยู่ที่3นะครับลุ้นกันสนามสุดท้ายแหละที่บ้านเราเลยนะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ไปยินดีกับไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำนะครับจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะรุ่น 250cc กว่าแชมป์ที่1และที่1ทั้ง2เรซเลยนะฮะก็คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครองนะฮะคะแนนสูงสุดแล้วนะทางด้านของน้องไอเดียนะครับสนามสุดท้ายที่โฮมเรซที่บุรีรัมย์เชียร์นักบิดไทยกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่การประชุมเรื่องของ Prime Minister Youth Cup นะครับที่ห้องประชุมสวรรณวิจิตรชั้น7อาคาร40ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมเรื่องของ Prime Minister Youth Cup ครั้งที่1นะครับก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะมาร่วมกันหมดแล้วนะไม่ว่าจะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงกลาโหมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ต่างๆมาไทยมาคุยกันนะเรื่องของการเตรียมรับสมัครเรื่องของทั้งวอลเลย์บอลและฟุตบอลนะให้น้องนุ่งมานักเรียนมาแข่งขันกันนะครับว่าวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3ต่อ2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่ 9-11 กันยายนนี
2: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
3: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสักเกตวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ส่วนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน2569ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
4: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดู โดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัพที่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัพที่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกำลังพลไทยที่ปฏิบัตินอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาน
6: ายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปี2569มีศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารวม595คนโดยคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติครั้งนี้จำนวน12คนประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วด้านประติมากรรมนายชัยรอดมหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตรนายไมตรีริมปิชาติและสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากลนายนัทยันตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครด้านนายพรธรรมธรรมวิมลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจากการที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านสถาปนิกของกรมศิลปากรที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีสำคัญของประเทศได้แก่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรรัชกาลที่9และพระเมรุมาตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักรูปแบบถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประสบกรณิกรอยู่ดีมีสุขมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมกำชับดำเนินงานอย่างโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล พื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทย plus จะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเร่งสรุปรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
7: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอชเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเปเมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังต้องรอการหารือกับกระทรวงการคลังต่อไป
8: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งวันนี้จริงๆแล้วจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำเรื่องถึงกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วครับก็สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับภายในพรุ่งนี้ผมจะได้คำตอบแน่นอนเพราะว่าผมกับท่านเอกนิตินัดพูดคุยกันว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอชเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
7: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งให้โครงการไทยเที่ยวไทย plus กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้มากที่สุดโดยจะพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้งโรงแรมผู้ประกอบการด้านคมนาคมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพื่อให้เม็ดเงินจากมาตรการลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงปริมปราศภาภาสรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันให้ครูมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพ
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบและจะหารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนหากมีการชำระหนี้สหกรณ์ก่อนแล้วจึงหักชำระหนี้สถาบันการเงินตามลำดับ อาจส่งผลให้เงินเดือนคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจำต้องพิจารณาปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายหากจะผ่อนชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องมีการลดภาระทั้งในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนควบคู่กันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินและสวัสดิการครูเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
10: นายกำมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาการบริหารจัดการหนี้สินครูรวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดและสำนักงานสกสคจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานแนวทางบริหารจัดการหนี้สินและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการจัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพครูเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายทั้งนี้คณะกรรมการลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาโดยเยี่ยมชมห้องเรียนมุ่งสู่อาชีพและรับฟังผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ค้นพบความถนัดของตนเองและมีทางเลือกทั้งการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อศักยภาพผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ชวิษาประทุมมารายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเลบานอนที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยและรถยนต์ในเมืองคาฟารุมมานทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายในจำนวนนี้มีเด็ก2รายและบุคลากรทางการแพทย์2รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์กำลังพยายามฟื้นฟูขีดความสามารถทางการทหารขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนางอนิต้าอานันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาและนายฟรองซัวฟิลิปชองปานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแคนาดาเมื่อวานนี้โดยประณามอิหร่านที่สร้างสถานการณ์ที่เป็นบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการข่มขู่เรือลำต่างๆที่ต้องการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสการดำเนินกิจกรรมนิวเคลียร์ที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนางอานันต์และนายชองปานยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลแคนาดาให้คำมั่นที่จะประสานงานกับพันธมิตรระหว่างประเทศในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมและเดินหน้ากดดันอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้ สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในเขตเซรีนรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของมาเลเซียแล้วในวันนี้หลังจากดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API ลดลงมาอยู่ที่ระดับ222จากเดิมอยู่ที่519ซึ่งเป็นผลมาจากการทำฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเตือนว่าสถานการณ์หมอกควันพิษที่ปกคลุมในรัฐสารวักยังคงไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างเต็มที่เนื่องจากค่าดัชนีมลพิษทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านทางการอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้บนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งหมอกควันไฟป่าในพื้นที่เหล่านี้ลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มสาย Cทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2หลังชนะกาตาร์มา3-0เซตในนัดแรกโดยวันนี้พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทัพนักตบลูกยางหนุ่มไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตด้วยสกอร์25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12 รั้งจ่าฝูงสาย C พร้อมการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีโปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับไต้หวันในวันที่9กันยายนนี้เวลา 11:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sportการแข่งขันรักบี้15คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่สนามกีฬากองทัพอากาศรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน16ปีโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป34-16จุดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รุ่นโรงเรียนยังคงเป็นโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป28-19จุดคว้าแชมป์รุ่นโรงเรียนไปครองได้อีกรางวัลทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมลุยเอเชียนเกมตั้งเป้าเก็บ6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปติดตามได้จากรายงาน
15: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมเป็นอย่างดีเนื่องจากนักกีฬาได้เก็บตัวร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพร่างกายของนักกีฬาไม่น่ากังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลทำให้นักกีฬาส่วนใหญ่ผ่านการเตรียมความพร้อมช่วงปรีซีซั่นกับต้นสังกัดมาแล้วส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักได้แก่คณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนซึ่งถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมมาโดยตลอดยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรอย่างไรก็ตามทีมได้เตรียมผู้เล่นเพื่อทดแทนตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้วขณะที่กรณีของยศกรบุรพาซึ่งต้องเดินทางไปกลับไทยญี่ปุ่นในรอบแรกเนื่องจากต้องกลับไปช่วยต้นสังกัดนั้นมองว่าไม่น่าส่งผลกระทบต่อทีมมากนักเนื่องจากผู้เล่นทุกคนสามารถทดแทนกันได้สำหรับเป้าหมายในรอบแรกตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
16: ก็เชื่อว่าถ้าเราได้6แต้มแรก2เกมเรากับญี่ปุ่นเราสามารถจะโรเตชั่นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าถือว่ามันไม่ได้2เกมแรกเราก็ต้องมามีแผนของเงินว่าเราจะออกไปไหนยังไงนะครับเพราะว่าความนักเตะที่เรามีแล้วก็จนถึงตอนนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของนักเตะมันมีมากน้อยขนาด
15: ขณะที่โปรแกรมของทีมชาติไทยวันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา14:00 นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14:00 นและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17:00 นปุริภัทรสอนการรายงาน
14: นายนันทพลทองเนียนพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตะพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569 จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและบริษัทไพรม์สปอร์ตจำกัดที่ห้องโถงชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10กันยายนถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะได้เดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชุดเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตและเป็นประตูบานแรกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
17: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
17: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
12: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
18: เรารักประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
19: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดีย
20: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเหมือนตาย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
8: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หืมทำยังไงหรอ
11: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
10: อ๋อ แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
11: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
14: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะคุณผู้ฟังเจอกันในช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเราเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วค่ำๆมืดๆแล้วค่ะเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปถึง 8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์หลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นเราจะไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางเฝ้าระวังผู้พ้นโทษป้องกันการกระทำผิดซ้ำจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าจัดทำแผนปฏิบัติการปี2570รับมือ PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของคลองแม่ขาดทั้งระบบมุ่งพัฒนาคลองตลอดทั้งสายไปปิดท้ายกันที่โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณค่ะคว้ารางวัลชนะเลิศการสวดมนต์ทำนองสระพัญญะช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
5: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่ที่ห้องประชุม POC ชั้น3อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งก็ประชุมพร้อมกันทั่วประเทศค่ะโดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมร่วมกับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็เนื่องจากว่าปัจจุบันค่ะประเทศไทยก็ยังพบปัญหาการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดร้ายแรงโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดที่ใช้ความรุนแรงเมื่อพ้นโทษแล้วยังมีความเสี่ยงสูงที่จะกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกค่ะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายและก็ความปลอดภัยของประชาชนขณะที่กระบวนการยุติธรรมเดิมก็มุ่งเน้นการลงโทษตามคำพิพากษาเป็นหลักเมื่อผู้กระทำความผิดรับโทษครบแล้วก็พ้นโทษแล้วการใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อติดตามเฝ้าระวังหรือว่าควบคุมบุคคลที่ยังคงมีความเสี่ยงสูงมีข้อจำกัดค่ะ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายเฉพาะเพื่อสร้างกลไกป้องกันการกระทำความผิดซ้ำสำหรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565จึงกำหนดมาตรการพิเศษในการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงตั้งแต่ระหว่างรับโทษต่อเนื่องไปจนถึงภายหลังพ้นโทษโดยมีสาระสำคัญได้แก่มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระหว่างรับโทษจำคุกมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษเช่นเรื่องของการรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติและก็การกำหนดข้อห้ามต่างๆค่ะมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะกระทำความผิดซ้ำในคดีเกี่ยวกับเพศหรือคดีที่ใช้ความรุนแรงและการคุมขังฉุกเฉินในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดการกระทำความผิดซ้ำและมีเหตุฉุกเฉินที่จำเป็นต้องป้องกันเหตุอย่างเร่งด่วนค่ะซึ่งแนวทางการดำเนินงานในระดับพื้นที่ค่ะกรมคุมประพฤติได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษอย่างเป็นระบบโดยเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำระดับจังหวัดและตั้งคณะทำงานระดับอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่มุ่งป้องกันและก็ลดความเสี่ยงการกระทำความผิดซ้ำควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้พ้นโทษตามกฎหมายพร้อมกันนี้ค่ะก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังแล้วก็เยี่ยมเยียนบุคคลเป้าหมายอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านรวมถึงใช้ช่องทางอื่นในการสืบสวนหาข่าวโดยเฉพาะการติดตามพฤติกรรมผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และป้องกันการกระทำผิดซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเราจะไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลัง25อำเภอและภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมรับมือไฟป่าและ PM 2.5 เดินหน้าแก้ปัญหาเชิงรุกเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ค่ะ
15: ที่โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2570เพื่อนำผลการดำเนินงานและบทเรียนจากการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ PM 2.5 ในปี2569มาทบทวนและพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการสำหรับปี2570ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสถานการณ์และนำไปปฏิบัติได้จริงโดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงชุมชนพร้อมกำหนดมาตรการแนวทางตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ชัดเจนครอบคลุมการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตัดสินใจตลอดจนการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยมีนายสมคิดปัญญาดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่นายอำเภอทั้ง25อำเภอผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

0: หรือคิดเป็นร้อยละ17ส่วนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือ COPD ที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในช่วงสถานการณ์มีจำนวน 3,706 ครั้งลดลงจากกลุ่มเป้าหมาย 1,532 ครั้งคิดเป็นร้อยละ74โดยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงโดยจุดความร้อนส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าทำให้การเข้าถึงพื้นที่เพื่อควบคุมไฟป่าทำได้ยากประกอบกับปัจจัยด้านสภาพอากาศที่มีผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองการนำข้อมูลและบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่จึงเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับการรับมือปัญหาในปี2570ทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวยังมุ่งสร้างความเข้าใจและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดแผนบูรณาการจังหวัดสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ PM 2.5 ในปี2570ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการจัดการเชื้อเพลิงการควบคุมไฟป่าการลดการเผาในพื้นที่เกษตรการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสนับสนุนการทำงานตลอดจนลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
1: จากเรื่องของไฟไปต่อกันที่เรื่องของน้ำค่ะจังหวัดเชียงใหม่เร่งจัดการน้ำเสียปรับปรุงภูมิทัศน์แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่าอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำมุ่งพัฒนาคลองแม่ข่าตลอดทั้งสายนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าแล้วก็เร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างเป็นระบบทางด้านการจัดการน้ำเสียการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียการปรับปรุงระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดจนการตรวจสอบแนวเขตที่ดินและการจัดการที่อยู่อาศัยริมคลองเพื่อให้การพัฒนาคลองแม่ข่าเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ครอบคลุมตลอดทั้งสายค่ะโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดูแลความสะอาดแล้วก็ภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองแม่ข่าโดยเฉพาะเรื่องการตัดหญ้าเก็บขยะแล้วก็วัชพืชรวมถึงการขุดลอกในจุดที่มีปัญหาเพื่อให้น้ำสามารถไหลได้สะดวกพร้อมทั้งติดตามคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการสำรวจที่ผ่านมายังพบว่าคุณภาพน้ำในบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณปลายน้ำค่ะยังต้องได้รับการแก้ไขจำเป็นต้องดูแลตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำตลอดจนปลายน้ำก็คือพูดง่ายๆตลอดทั้งสายน้ำนั่นเองค่ะไม่เฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสวยงามและเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวขณะเดียวกันค่ะเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านโครงสร้างพื้นฐานจัดทำแบบและรายละเอียดให้มีความชัดเจนแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดจ้างเพื่อลดปัญหาการปรับแก้ระหว่างดำเนินโครงการหรือว่าการทิ้งงานและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่าก็ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการในพื้นที่นำร่องชุมชนหัวฝายกำแพงงามบริเวณหลังแขวงเมงรายแล้วก็แนวทางดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆในระยะต่อไปค่ะโดยจังหวัดก็ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาควบคู่กับการพัฒนาคลองแม่ข่าแล้วก็การดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนสำหรับกรณีบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองหรืออยู่ในพื้นที่ของรัฐจังหวัดจะดำเนินการตรวจสอบแล้วก็รังวัดแนวเขตให้มีความชัดเจนเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายการบุกรุกพื้นที่ของรัฐหรือไม่โดยจะดำเนินการตามข้อเท็จจริงตามกฎหมายขณะเดียวกันค่ะหากประชาชนได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบพื้นที่จะพิจารณาแนวทางช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยตามนโยบายของภาครัฐเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเหมาะสมค่ะเราจะไปปิดท้ายกันที่ทีมโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสรรคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
0: โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะประเภททีมระดับประถมศึกษาพร้อมรับโล่รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานมหกรรมการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาครั้งที่7ประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสมาชิกในทีมทั้ง10คน ประกอบด้วยเด็กหญิงยอดแสงคำเด็กหญิงออมคำเด็กหญิงดุดดาวเด็กหญิงแสงลูเด็กหญิงมีนาเด็กหญิงแสงดาวเด็กหญิงนวลหอมเด็กหญิงแสงคำเด็กหญิงกติพรและเด็กหญิงมะลิวันสำหรับการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาครั้งที่7ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมี4กิจกรรมได้แก่การสวดมนต์หมู่ทำนองส

0: รับพัญญะการกล่าวคำอาราธนาและถวายสังฆทานในพุทธศาสนพิธีการบรรยายธรรมและการผลิตคลิปวิดีโอสื่อพุทธนวัตกรรมโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระดับได้แก่ประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนเห็นถึงความรู้ความสามารถความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นของนักเรียนตลอดจนความทุ่มเทของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณเทศบาลนครเชียงใหม่และชุมชนวัดศรีสุพรรณพร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่สืบไป
1: นี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามกันในช่วงของรอบรวนพั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าคุณคมสันจะพาเราไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามพร้อมกันค่ะ
2: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
0: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปที่ตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอหางดงตอนนี้ไอพีระเดชศรีบุญเรืองอปมช.จากอำเภอหางดงอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการครับวันนี้เป็นทางด้านของอำเภอหางดงนะครับผมจะได้นำข่าวสารมาเล่ามาสู่พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตในส่วนของงานแสดงมุทิตาจิตซึ่งผมได้อ่านข่าวไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับผมในด้านของแสดงมุทิตาจิตพระคุณหลวงพ่อและพระครูธรรมวิสุทธิคุณครับตั้งแต่วันที่6ตุลาเป็นต้นมาครับพี่น้องคณะสตาศิจานุสิทธิ์พี่น้องประชาชนทั้งคณะสงฆ์ในเพื่องดงได้ร่วมกันแสดงถวายมุทิตาจิตแด่ท่านพระครูธรรมวิสุทธิคุณบุญปันปริสุทโธซึ่งท่านเป็นพระนักเทศเป็นพระนักพัฒนาและก็เป็นเจ้าคณะอำเภอหางดงครับเมื่อวานนี้ในส่วนของพิธีได้รับเมตตานะครับจากในส่วนของพระเดชพระคุณทัพพรมเสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหารนะครับผมเมตตาเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในงานพิธีแสดงวิทิตาจิตของท่านพระครูธรรมวิสุทธิคุณท่านเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าอาวาสวัดตองตองนะครับผมพร้อมกับในส่วนของพี่น้องประชาชนหน่วยงานและองค์กรเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานเครือข่ายโรงเรียนมาพร้อมกันซึ่งมีพิธีทักษิณานุปทานอุทิศบุญกุศลให้แก่บูรพาจารย์พ่อแม่ปู่ย่าตายายเสื้อวัดเสื้อบาเสื้อบ้านเสื้อเมืองของวัดหนองตองของท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณซึ่งท่านพระครูอาทรนี้จะเกษียณจากเจ้าคณะอำเภอหางดงนะครับตามมติตามระเบียบของมหาเถรสมาคมเจ้าคณะอำเภอถ้าอายุได้80ปีนี้จะต้องเกษียณอายุนะครับผมและวันที่7นี้มีพิธีสวดเจริญพุทธมนต์สืบเจตาหลวงตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปท่ากัดเททองหล่อพระพุทธจักรพรรดิปางหนักปกของพ่อท่านเกิดวันเสาร์นะครับผมและก็เวลา 13:00 นเป็นการแสดงมุทิตาจิตถวายในด้านของเครื่องสักการะของท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณวันนี้ทางด้านของท่านพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะครับผมได้ในส่วนของเมตตาเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจเช่นเดียวกันนะครับผมพร้อมกันนี้ในส่วนของฝ่ายคฤหัสถ์ก็ได้รับท่านรองชัชวันปัญญาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นบัตรที่แทนผู้ว่าวันนี้ท่านผู้ว่าติดงานพร้อมกับในส่วนของเทศบาลทั้ง12อปท.กำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนอสม.แม่บ้านหน่วยงานและองค์กรต่างๆมาร่วมงานแสดงมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคล80ปีของท่านพระครูอาทรวิสุทธิคนบุญตันปริสุทธโธและก็ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่31ที่ผ่านมาจากเกษียณอายุของเจ้าคณะอำเภอคณะสงฆ์มีมติของจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมแต่งตั้งท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และวันนี้เช่นเดียวกันนะครับผมทางด้านของอำเภอหางดงคณะสงฆ์ได้มีการมอบทางด้านของรักษาการเจ้าคณะอำเภอหางดงก็ได้ ท่านครูรัตนธรรมพินิจครับผมผู้รับใบประกอบโรงเรียนทางโรงสังฆราชธรรมเจ้าวาดวัดกำแพงงามครับวันนี้ได้รับตำแหน่งรักษาการเจ้าคณะอำเภอหางดงนะครับผมอันนี้ก่อนน้อมในบารมีธรรมของทั้งสององค์นะครับผมเป็นท่านเกจิอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ในด้านของปกครองคณะสงฆ์สืบทอดคำสอนของพระพุทธองค์เจตธรรมเทศนาพระธรรมทูตกรรมฐานทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับผมนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับผมตอนนี้เวลาประมาณ 16:40 ท่านอยากจะถวายความเคารพเครื่องสักการะต่างๆนานาของมุทิตาจิตนะครับของครูบาท่านพระครูธรมิสุทธิคุณเรื่องนี้เป็นครูบาทันใจแล้วนะครับกับพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีได้โปรดนามใหม่ให้นะครับผมบุญตันบริสุทธิ์เป็นพระครูทันใจครับอันนี้ก็ขอฝากไว้กับทุกท่านด้วยนะครับแล้วขอบคุณโรงทานนะครับวันนี้โรงทานร้อยกว่าโรงทานครับผมท่านผู้บริการโรงทานมาเต็มวัดเลยครับผมด้วยเมตตาจิตของท่านพระครูอาจารย์วิสุทธิคุณด้วยอันนี้ก็ขอขอบคุณโรงทานทุกโรงทานนะครับพร้อมทั้งโรงเรียนทั้ง3โรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนหนองตองมัธยมทางด้านของท่านผู้บริการนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณด้วยครับพอดีตะกี้ผมได้ไปร่วมงานกับท่านครูบาเทวินนะครับผมตะกี้ก็ไปร่วมงานกันที่ทางด้านของมูลนิธิร่วมกตัญญูดร.สมรัตนาสมสกุลรุ่งเรืองคุณบินคุณเอกพันธ์พร้อมตามทีมงานได้มาสร้างโรงเรียนปัจจุบันนี้ก็เป็นรูปร่างเป็นโรงเรียนที่มอบพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าผมขออนุญาตน้อยนะครับผมท่านจะเห็นสมควรเป็นประการใดก็แล้วแต่ความนี้นะครับผมทางด้านมูลนิธิเทวฤทธิ์ทรงธรรมนะครับผมซึ่งมีท่านทัตทวินจันทวินเนี่ยเป็นประธานนะครับผมตั้งอยู่ที่หมู่4ปางแงข้างป้อมยามหมู่ที่4ปางแงตำบลแทนแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ติดกับโรงเรียนวัดสีล้อมนะครับผมทุกวันนี้บอกว่าจะเป็นงานน้ำท่วมวาตภัยอาคีภัยสาธารณภัยต่างๆนานาเดินทางไปหมดนะครับบอกว่าต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างตำบลนะครับแล้วก็เป็นเครือข่ายของเทศบาลตำบลหันแก้วแล้วก็ยังเป็นเครือข่ายของป้องกันและบรรเทาไฟจังหวัดเชียงใหม่นะครับ1669นะครับผมอันนี้ก็เพิ่นก็ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือคนเจ็บอุบัติเหตุเพศภัยขอความเมตตานะครับท่านใดมีจิตเป็นกุศลนะครับผมอยากจะร่วมบริจาคอุปกรณ์กู้ภัยอุปกรณ์ปฐมพยาบาลผ้าขาวห่อศพโรงศพให้แก่ผู้เสียชีวิตและก็ผู้ยากไร้อันนี้เป็นจิตเมตตาจริงๆนะครับผมติดถนนสาย108นะครับเชียงใหม่ฮอดนะครับผมตามแต่กำลังศรัทธานะครับไม่มีการบังคับนะครับผมถ้าท่านใดมีจิตเมตตาอยากจะร่วมว่าเอามีฐานะพอที่จะอยู่ได้กินได้มีฐานะดีหน่อยก็บริจาคอุปกรณ์ต่างๆนานานะครับอุปกรณ์กู้ภัยนะครับผมเครื่องปฐมพยาบาลผ้าขาวห่อศพลงศพตัดรอดอุปกรณ์ต่างๆนานาสำหรับผู้ยากไร้หรือว่าแก่ผู้เสียชีวิตถ้าท่านใดสนใจก็โทรศัพท์มานะครับผมที่เบอร์โทร09245998960924599896นะครับผมแต่ก็มีครับถ้าท่านใดมีเมตตาจิตนะครับอยากจะร่วมบริจาคอุปกรณ์กู้ภัยเรียนเชิญได้นะครับธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี5240775540ธนาคารกรุงไทยหางดงนะครับ5240775540ครับผมอันนี้ก็ช่วยเหลือนะครับผมเป็นจิตเมตตาเป็นบุญกุศลนะครับผมฝากไว้กับทุกท่านด้วยครับพีระเดชศรีบุญเรืองอปมช.1หางดงรายงานครับผม
4: ครับผมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากตังไอพีระเดชศรีบุญเรืองอปมช.จากอำเภอหางดงจัดนะครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากตังอำเภอหางดงสำหรับวันพูกจะป้าทันผู้ฟังไปอู้จ่าครับพี่ๆอปมช.ทันไหนอำเภอไอหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
1: ทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางค่ะรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้เวลานำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้เราจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับขณะที่กรรมาธิการชี้แจงการจัดสรรคำนึงถึงความจำเป็นและความคุ้มค่า
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา7งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบสำหรับการพัฒนาชุมชนและโครงการพลังงานสะอาดความเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและป้องกันการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนด้านนายพราดรปิศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าการจัดสรรงบประมาณผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอย่างรอบคอบด้วยการปรับเพิ่มหรือปรับลดงบประมาณต้องคำนึงถึงความจำเป็นและมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมยืนยันว่ารายการที่จัดสรรเพิ่มเติมมีเหตุผลและความจำเป็นรองรับจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดมาตรา7จนแล้วเสร็จและลงมติเห็นชอบมาตรา7ก่อนเดินหน้าพิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้มิเตอร์ไฟชั่วคราวหรือผู้ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วไปโดยมีผลตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
7: นายคุณพัชรีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่ากกพ.ติดตามกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือไฟชั่วคราวต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านทั่วไปจึงเสนอต่อกระทรวงพลังงานจนมีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์ใหม่โดยประชาชนที่ใช้ไฟชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยและมีประวัติชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือไม่เกินหน่วยละ3บาทส่วนหน่วยที่201 เป็นต้นไปจะคิดเป็นอัตราก้าวหน้าตามประเภทบ้านอยู่อาศัยทั่วไปจากประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 40,000 ครัวเรือนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงถึงหน่วยละ6บาท80สตางค์โดยเริ่มใช้ตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานสัญชาติลาวเมียนมาเวียดนามเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกและเตรียมเอกสารให้พร้อมนายสมาร์ทปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเตรียมเปิดระบบรับยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569เริ่มในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยคนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่11ธันวาคม2569สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปได้อีก1ปีจนถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยผู้ประสงค์ทำงานต่อสามารถยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้นายจ้างหรือบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศดำเนินการแทนได้ผ่านระบบ e-workpermit.doe.go.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่11ธันวาคม2569โดยวันสุดท้ายยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 20:00 นค่ายื่นคำขอฉบับละ100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานฉบับละ900บาทคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: บุคคลเร็วๆบุคคลเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
8: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
9: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
8: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
10: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
13: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
12: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
14: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.2

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างครับโอ้โหทำงานวันแรกของสัปดาห์นะครับหวังว่าคงจะมีพลังกายแล้วก็มีกำลังใจที่ดีในการที่จะลุยงานนะครับส่งกำลังใจให้เต็มที่เลยนะครับโดยเฉพาะยามค่ำคืนแบบนี้ก็จะมีเพลงเพราะๆมามอบให้ได้ฟังกันในยุค 80-90 นะครับรวมไปถึงเรื่องต่างๆที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ภาคเหนือของเรามีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับได้เห็นทางจังหวัดเชียงรายนะที่มีลำน้ำสายนะครับค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับก็ขอส่งกำลังใจนะครับไปให้พี่น้องทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับขอให้ปลอดภัยนะแต่หลายๆคนก็คงตุ้มๆต่อมๆแล้วล่ะนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับภาคเหนือตอนบนของเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางที่บางแห่งนะครับที่เขาเตือนกันในวันนี้ก็จะมีจังหวัดเชียงรายมีพะเยาแล้วก็มีจังหวัดน่านนะครับที่มีโอกาสเกิดฝนตกมากกว่าพื้นที่อื่นๆหน่อยนะครับส่วนต่อไปข้างหน้านะครับในช่วงวันที่8ถึง11จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่นะครับส่วนช่วงของวันที่12ถึง13กันยายนฝนจะน้อยลงนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากจะเป็นทางตอนล่างของภาคเหนือนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันอยู่นะต้องรอวันที่12 13ฝนจะน้อยลงนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับภาคเหนือของเรานะครับเมื่อวานนี้ฝนตกที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยตกเยอะหน่อยนะครับ 76.2 มิลลิเมตรนอกจากนี้ก็จะตกที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็มีตกที่จังหวัดพิจิตรนะที่เยอะหน่อยเนี่ยนะครับส่วนแถวๆบ้านเรานะครับที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศบนดอยสุเทพเนี่ย 44.5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีที่กิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์34มิลลิเมตรนะครับที่อำเภอสะเมิง 29.8 มิลลิเมตรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงที่ฝนตกในหลายๆพื้นที่เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับก่อนที่เราจะมาติดตามเรื่องต่างๆที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่นะช่วงนี้เอียวสุรชัยจะให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

ชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับขอให้มีความสุขนะครับยามค่ำคืนแบบนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เอียวสุรชัยมาเป็นเพื่อนพบปะกับท่านผู้ฟังนะครับตั้งแต่สามทุ่มนิดๆไปจนถึงสี่ทุ่มไม่ได้มาอย่างเดียวนะนำเพลงเพราะๆในยุค 80-90 มาให้ได้ฟังกันด้วยนะครับพร้อมกับเรื่องเล่าที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวใดๆที่น่าสนใจก็จะหยิบยกนำมาพูดมาเล่าในรายการกันทุกคืนทุกคืนเลยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยนะครับทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็มีการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังภายหลังการพ้นโทษในระดับพื้นที่ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยผู้ว่ารัฐพลนราดีศรนะครับก็นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับก็ร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางเฝ้าระวังภายหลังการพ้นโทษในระดับพื้นที่นะครับร่วมกับทุกจังหวัดผ่านระบบซูมมิทติ้งนะครับโดยในส่วนกลางเนี่ยก็มีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานนะครับแล้วก็มีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมคุมประพฤติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมประชุมนะครับจากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครนะครับสืบเนื่องจากเนี่ยเดี๋ยวนี้ประเทศไทยของเรามักจะพบปัญหาการกระทําความผิดซ้ำของผู้ที่กระทําความผิดร้ายแรงนะครับโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศแล้วก็ความผิดที่ใช้ความรุนแรงนะครับเมื่อเขาพ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะกลับไปกระทําความผิดซ้ำอีกก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตแล้วก็ร่างกายรวมถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับในขณะที่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเดิมเนี่ยนะครับก็มุ่งเน้นการลงโทษตามคำพิพากษาเป็นหลักเมื่อผู้กระทำความผิดรับโทษแล้วแล้วก็พ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยนะครับการใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อที่จะติดตามเพื่อเฝ้าระวังเนี่ยนะครับยังอาจจะไม่เข้มข้นเท่าที่ควรนะครับทำให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยกลับไปกระทำความผิดซ้ำก็ยังมีนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับแนวทางการดำเนินงานในระดับพื้นที่กรมคุมประพฤติก็ได้บูรณาการร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขับเคลื่อนเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษนะครับโดยเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในระดับจังหวัดนะครับแล้วก็คณะทำงานระดับอำเภอเพื่อที่จะประสานการปฏิบัติของหน่วยงานในพื้นที่นะฮะในระดับจังหวัดเนี่ยนะมุ่งป้องกันและลดความเสี่ยงการกระทำความผิดซ้ำควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็การคุ้มครองสิทธิของผู้ที่พ้นโทษตามกฎหมายนะครับโดยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็บอกว่าขอให้ฝ่ายปกครองโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอกำกับแล้วก็ขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนตามบทบาทหน้าที่พร้อมทั้งให้แต่ละพื้นที่กำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารประสานงานทั้งระดับจังหวัดแล้วก็ระดับอำเภอให้มีความชัดเจนสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถรับมือกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเมื่อพบพฤติกรรมเสี่ยงนะครับนอกจากนี้ก็ให้ทุกหน่วยงานได้ติดตามเฝ้าระวังเยี่ยมเยือนบุคคลเป้าหมายอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชุมชนหมู่บ้านรวมถึงใช้ช่องทางในการสืบหาข่าวนะครับโดยเฉพาะการติดตามพฤติกรรมผ่านระบบออนไลน์นะครับสำหรับการรายงานผลก็ขอให้คณะทำงานในระดับอำเภอได้ขับเคลื่อนการเฝ้าระวังการเยี่ยมเยียนแล้วก็การป้องกันการกระทำความผิดซ้ำพร้อมกับรายงานผลต่อจังหวัดเดือนละ1ครั้งนะครับในขณะที่ระดับจังหวัดก็มีการรวบรวมรายงานผลส่งไปยังส่วนกลางอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะครับเพื่อที่จะให้เกิดเป็นการดูแลครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะ
เรื่องของการกระทำความผิดเกี่ยวกับทางเพศเนี่ยนะครับต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดซ้ำนะครับอาจจะไปทำข่มขืนคนอื่นเนี่ยนะฮะออกพ้นโทษออกมาแล้วมันก็มีโอกาสที่จะก่อเหตุในลักษณะนั้นอีกนะครับจะต้องติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องนะครับดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับบูรณาการร่วมกันทำงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับนำมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับการขับเคลื่อนในด้านต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ที่รับนโยบายมาจากส่วนกลางก็ขับเคลื่อนกันอย่างเต็มที่นะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันนะครับขอให้มีความสุขกันมากๆเลยนะครับนอกจากเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่แล้วเรื่องของจังหวัดใกล้เคียงก็อยากจะนำมาพูดนำมาเล่าให้ได้รับฟังกันบ้างนะครับนะก็อยู่ในความสนใจกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่เนี่ยนะครับเห็นว่าที่จังหวัดพะเยานะครับก็เจอฝนถล่มกลางดึกเลยนะครับโดยลำน้ำยิมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับที่อำเภอปงนั่นนะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับนอกจากนี้นะครับแถวแม่ฮ่องสอนนะครับแม่ฮ่องสอนวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง 76.2 มิลลิเมตรที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนที่บ้านใหม่ตำบลปางหมูนะครับก็ทำให้ถนนเสียหายนะครับรวมไปถึงพื้นที่สวนของพี่น้องประชาชนแล้วก็รถแบ็คโฮยังจมน้ำอีกนะครับหลายพื้นที่นะในส่วนของจังหวัดเชียงรายนะครับที่แม่สายเนี่ยเราเห็นคลิปในสื่อออนไลน์เนี่ยนะมีน้ำทะลักแนวกั้นแม่สายไหลเข้าพื้นที่นะฮะแถวๆตึกแม่สายคอมเพล็กซ์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็บอกให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงนะครับในขณะที่ปภ.เขาก็มีข้อความเตือนบอกว่าลำน้ำแม่สายสูงขึ้นฝนตกหนักในพื้นที่ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งนะครับแถวแม่น้ำสายที่ตำบลเวียงพังคำเนี่ยนะครับรวมถึงตำบลก่อช้างต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับน่าเห็นใจอย่างยิ่งเลยนะฝนตกเมื่อไหร่ก็น้ำท่วมทุกปีทุกปีเลยนะครับแต่ว่าปีนี้ยังไม่หนักนะแต่ก็มีโอกาสเกิดฝนตกในหลายๆพื้นที่อยู่นะครับท่านผู้ฟังครับส่วนทางเชียงใหม่บ้านเราโอ้ได้เห็นทางเชียงใหม่นิวส์นะครับพบว่ามีสาหร่ายสีเขียวลอยเต็มอ่างเก็บน้ำหนองเขียวสมชื่อเลยนะครับที่สวนอบจ.เชียงใหม่เนี่ยนะบางจุดก็อาจจะเริ่มเน่ามีกลิ่นเหม็นนะครับกระทบต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกันละนะครับส่วนจังหวัดลำพูนใกล้บ้านเรานี้โอ้โหข่าวดีเนาะวันพรุ่งนี้8กันยายน EV Bus ลำพูนนะครับจะเริ่มให้บริการนะครับขึ้นฟรีนานถึง6เดือนเต็มนะครับตั้งแต่8กันยายนไปจนถึง8มีนาคม2570เลยนะครับเขาบอกว่าก็จะมีรถบริการอย่างเรียกได้ว่าทีเลยนะครับ1ชั่วโมงทุก1ชั่วโมงนะรถจะมาเนี่ยรองรับรถเข็นผู้พิการนะครับการขึ้นลงเนี่ยจะสะดวกรถมี Wi-Fi ติด GPS นะครับสามารถติดตามตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ได้นะเราก็ต้องรอดูเนาะรอดูของลำพูนก่อนนะครับเผื่อโชคดีเชียงใหม่จะได้มีใช้เร็วๆนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเอามาติดตามกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาครับจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าจัดทำแผนปฏิบัติการปี2570นะครับเพื่อรับมือไฟป่าแล้วก็ PM 2.5 บูรณาการทุกภาคส่วนที่จะแก้ไขปัญหาเชิงรุกนะครับเมื่อเช้านี้ครับท่านรองผู้ว่าศิวกรบัวป้องนะไปเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการแล้วก็แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในอำเภอผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆครับก็มาร่วมนะครับนำผลการดำเนินงานแล้วก็บทเรียนจากการแก้ไขปัญหาไฟป่า PM 2.5 ในปี2560ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะมาทบทวนพัฒนาเป็นแผนสำหรับการจัดทำปี2570ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องนำไปปฏิบัติได้จริงนะครับเพื่อที่จะประสานงานกันทุกภาคส่วนนะครับบ้านเราเนี่ยปัญหาหลักๆเนี่ยก็คือฝุ่น PM 2.5 มลพิษต่างๆนี่แหละที่มากวนใจเราทุกปีทุกปีนะครับถ้าไม่มีหมอกควันมลพิษต่างๆนี่นะ
เชียงใหม่เราเนี่ยจะเพอร์เฟกต์มากนะครับท่านผู้ฟังครับนักท่องเที่ยวก็จะมาเพราะว่าเรามีต้นทุนทางวัฒนธรรมทางสังคมที่ดีเยี่ยมนะครับแต่ติดปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่แหละครับหมอกควันไฟป่านี่แหละถ้าแก้จุดนี้ได้เนี่ยนะทั้งภูมิภาคนะแก้เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าควันมันก็ปลิวลอยมาอยู่ดีนะถ้าแก้ปัญหาทั้งภูมิภาคเนี่ยก็คงจะช่วยให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือในพื้นที่ภูมิภาคของเราได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเอี่ยวสุรชัยนำข้อมูลมาพูดมาเล่าสู่กันฟังนะครับเล่าสั้นๆบ้างเล่ายาวๆบ้างก็แล้วแต่เรื่องเนาะช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาฟังเรื่องเล่ากิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆกันต่อนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับที่มีเพลงเพราะๆแบบนี้ให้ได้ฟังกันด้วยครับพักผ่อนยามค่ำคืนนะแล้วก็มีเพลงเพราะๆมีเรื่องเล่าให้ได้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับเชียงใหม่ของเราก็ยังคงเร่งแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่ากันอย่างต่อเนื่องนะครับจัดการเกี่ยวกับน้ำเสียปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่านะครับจริงๆแล้วก็อยากจะให้คลองแม่ข่านั้นมีความสวยงามตลอดทั้งสายเลยทีเดียวนะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็นั่งหัวโต๊ะเลยเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาคลองแม่ข่านะครับก็มีรองผู้ว่าชัชวาลปัญญาหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็มาติดตามพร้อมๆกันนะครับที่ได้ดำเนินการทั้งเรื่องของการจัดการน้ำเสียการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียการปรับปรุงระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดจนตรวจสอบแนวเขตที่ดินการจัดการที่อยู่อาศัยที่อยู่รอบริมคลองแม่ข่าน

การนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจของสำนักจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่นะครับซึ่งเขาก็มี2โครงการเรื่องของความก้าวหน้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาท่อรวบรวมน้ำเสียแล้วก็ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครเชียงใหม่รวมถึงแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการจัดจ้างผู้รับจ้างนะครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเชียงใหม่นะครับมีการดำเนินงานด้านระบบระบายน้ำหลักเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนของเมืองเชียงใหม่พร้อมทั้งดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักแล้วก็ความก้าวหน้าในการขอรับสนับสนุนการศึกษาและออกแบบพื้นที่ชุมชนริมคลองแม่ข่าในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดดนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบที่ดินบริเวณคลองแม่ขาน้อยนะครับในพื้นที่ตำบลป่าแดดด้วยนะครับเพื่อที่จะรับทราบแนวเขตที่มันชัดเจนใช้ประกอบการวางแนวทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับคลองแม่ขาของเรานี่มันก็ยาวเนาะตั้งแต่แม่ริมนะเลยไปนู่นนะอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอหางดงนะครับรวมถึงการติดตามโครงการก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งระบบสูบน้ำนะครับพร้อมระบบท่อส่งและอุปกรณ์บริเวณพื้นที่ถนนสีปิงเมืองถนนมหิดลนะครับแล้วก็โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองแม่ขาน้อยระยะที่4ในพื้นที่ตำบลสันผักหวานอำเภอหางดงนะครับแล้วก็มีหลากหลายหน่วยงานนะครับที่ได้นำเสนอนะทั้งอบจ.เชียงใหม่นะครับก็อยู่ระหว่างการทบทวนแล้วก็ปรับแผนงานงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพน้ำของคลองแม่ข่านะฮะส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่ครับก็ดำเนินงานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์มีสภาพแวดล้อมของคลองแม่ข่าที่สวยงามยิ่งขึ้นนะเท่าที่เห็นในภาพที่นำเสนอเนี่ยก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลายจุดเลยทีเดียวนะครับต่อไปน่าจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เมืองเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยเนาะเอาใจช่วยทุกภาคส่วนจริงๆนะครับที่ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่านะครับผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนครับก็ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดูแลความสะอาดและก็ภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองแม่ข่านะครับทั้งเรื่องของการตัดหญ้าเก็บขยะวัชพืชอะไรต่างๆนี่นะรวมถึงการขุดลอกในจุดที่มีปัญหาครับเพื่อให้น้ำสามารถไหลได้สะดวกแล้วก็ติดตามคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็ยังพบว่าเนี่ยบางช่วงเนี่ยคุณภาพน้ำบริเวณปลายน้ำต้องได้รับการแก้ไขนะครับพอไปถึงท้ายๆน้ำเนี่ยน้ำเสียนะฮะน้ำเสียยังมีหลายพื้นที่อยู่นะครับที่อาจจะไม่ได้บำบัดน้ำเสียก่อนลงไปที่คลองแม่ข่าก็เลยทำให้เกิดเป็นน้ำเสียสะสมมีกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นระบบนิเวศก็ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทีมจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เราจะพัฒนาแก้ไข1ใน7ชัยมงคลของเชียงใหม่คลองแม่ข่าให้กลับฟื้นเป็นแหล่งที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับต่อไปในวันข้างหน้านะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับนำมาพูดนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับเอาช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงก็เพราะแบบนี้ให้ได้ฟังกันด้วยนะครับว่าจะพูดน้อยแล้วนะพูดไปพูดมาก็มีข้อมูลเยอะนะครับก็พูดยาวอยู่อย่าว่ากันเนาะได้ทั้งบันเทิงได้ทั้งข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจก็มาบอกมาเล่ากันให้ได้ฟังกันนะครับจะฟังแต่เรื่องเล่าอย่างเดียวมันก็ไม่เพลินนะครับพอมีฟังเพลงอย่างเดียวมันก็ไม่ได้สาระมันก็ได้แต่ความบันเทิงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็คนละครึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับคนละครึ่งนะฮะพูดถึงคนละครึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าไทยช่วยไทยเนาะ เดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนี่นะหลายๆคนบอกว่าอยากจะให้มีต่อจังเลยนะครับถ้าหมดแล้วเนี่ยเศรษฐกิจจะซบเซาหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็น่าเห็นใจพ่อค้าแม่ขายเมื่อวานนี้เอี่ยวสุรชัยไปที่ตลาดเนี่ยก็เห็นคนจับจ่ายคึกคักเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงต้นเดือนอยู่แล้วก็ยังมีคนละครึ่งไทยช่วยไทยนะครับก็ยังมีไทยช่วยไทยกันอยู่เนี่ยนะส่งกำลังใจไปทุกพื้นที่เลยนะครับท่านผู้ฟังครับทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งการมีอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับขอให้เศรษฐกิจดีนะครับขอให้ได้ขายดีๆกันทุกคนนะนะพูดถึงเรื่องของเงินทองนะครับท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์วีระเสนอไม่ให้ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1-2 ปีนะฮะโอ้โหนะตกใจเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้เขาก็มีการประชุมสภาเนี่ยนะครับกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นะครับท่านอาจารย์วีระธีรพัฒน์ตรานนท์ท่านอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเรื่องของการเลื่อนเงินเดือนเนี่ยนะครับข้าราชการควรจะใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนเพราะนับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ2ครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี2527และก็ปี2540ข้าราชการหน่วยราชการนะครับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเนี่ยซึ่งได้รับเงินเดือนจากงบประมาณไม่เคยได้รับผลกระทบไม่เคยถูกปรับลดเงินเดือนเลยนะครับดังนั้นในปีหน้าส่วนตัวของอาจารย์วีระเนี่ยนะครับก็บอกว่าขอเสนอไม่ให้ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1-2 ปีเพื่อนำเงินที่เหลือไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับท่านผู้ฟังครับเล่าสู่กันฟังก็เลยกลายเป็นกระแสในโซเชียลนะครับเรื่องที่อาจารย์ได้พูดได้กล่าวมานี้นะครับคนที่มีอาชีพเป็นข้าราชการก็คงจะไม่เห็นด้วยเนาะนะครับเราสู่กันฟังนะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับไว้วันพรุ่งนี้ตอน 3 ทุ่มค่อยกลับมาติดตามกันใหม่นะเอี่ยวสุรชัยขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้พร้อมมอบหมายให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้ครบถ้วน
5: นางสาวไตรตรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำวันนี้พระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงออสโลทำให้นายกรัฐมนตรีไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2และ3ได้นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณกระทรวงกลาโหมปี2570เรียกร้องตรวจสอบความคุ้มค่าการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคณะกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์ในกองทัพพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและเน้นการใช้งบประมาณเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีสถานการณ์ความไม่สงบทั้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านพันเอกสุภชาติสะสมทรัพย์ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่า ในแผนงานยุทธศาสตร์การปรับลดงบประมาณร้อยละ 2-20 นั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งด้านการป้องกันประเทศและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและสอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณจึงพิจารณาแล้วมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3 จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เนปาลประกาศวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตกระทรวงมหาดไทยของเนปาลประกาศให้วันนี้เป็นวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,380 รายและสูญหายอีกกว่า 5,500 รายโดยให้หน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตเนปาลในต่างประเทศลดธงชาติลงครึ่งเสาหลังเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปแล้วเป็นเวลา13วันซึ่งชาวฮินดูถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการไว้ทุกข์อย่างไรก็ตามรัฐบาลเนปาลยังไม่วางแผนจัดพิธีไว้อาลัยครั้งใหญ่เนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมหลังทีมกู้ภัยในเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้4คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารวมถึงชาวจีน1คนและคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ํา2คนที่ถูกช่วยออกจากอุโมงค์ซึ่งถูกเศษซากและดินโคลนปิดทับน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ค่ะที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ Love Light in My Heartและเนื้อร้องภาษาไทยก็คือแก้วตาขวัญใจคืนวันนี้จะขับร้องโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์นะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12คุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อเดือนเมษายน2496กับวงสุนทรภพนะคะเป็นแผ่นตราวิทยุอส.และเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภพจะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะวิมานทลายครวญสวาทหากภาพเธอมีวิญญาณ3เพลงนี้ผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธ

านผู้ฟังคะครูสิริยงยุทธแต่เดิมนั้นรับราชการอยู่ที่กรมศิลปากรค่ะต่อมาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2482คุณวิลาศโอสถานนท์อธิบดีกรมโฆษณาการในขณะนั้นได้ขอโอนนักดนตรีจากกรมศิลปากรเพื่อจะมาจัดตั้งวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการครูสิริก็เป็นหนึ่งในนักดนตรีนั้นที่ได้โอนมาทำหน้าที่เป็นนักดนตรีโดยเป็นผู้เล่นเปียโนประจำวงค่ะนอกจากนั้นครูสิริก็ยังมีผลงานในการแต่งเพลงพอสมควรนะคะส่วนมากท่านก็จะแต่งทำนองอย่างเช่นที่เราฟังจบไปแล้วคือวิมานทลายครวญสวาทและหากภาพเธอมีวิญญาณฟังเพลงผลงานของครูสิริอีก3เพลงคุณวินัยค่ะตกดึกนึกเศร้าชั่วคืนเดียวและเงาแห่งความหลังเพลงหลังนี้คุณวินัยขับร้องกับคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะ

ใจนึกลอยเที่ยวจะจากไปหากเธอที่นุ่นอุ่นใจต่อไปจะนุ่นตาใครหากใจไม่

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานการแต่งทำนองของครูสริยงยุทธและคำร้องโดยครูแก้วค่ะต่อได้เสียงของคุณสุปนีภุกสมบุญสามเพลงรักฉันตรงไหนสายตาสายใจและดื่มน้ำรัก

ปันไปก็เพราะใจและใจผูกพันรักกันปันไปก็เพราะใจและใจผูกพันรักกันปันไปก็เพราะใจและใจผูกพัน

ครูสิริยงยุทธเกษียณอายุราชการจากกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่20กันยายน2517ค่ะถึงแก่กรรมเมื่อวันที่6เมษายน2548ฟังเพลงผลงานของครูสิริยงยุทธกับครูแก้วอีก4เพลงนะคะคืออุบลรัตน์กำสวนรัก2เพลงนั้นคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องค่ะเพลงที่3ฉันอยากจะลองโดยคุณจันทนาโอเบยวาทและเพลงที่4ชาวอ้อนรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ในระยะแรกของการก่อตั้งวงกลุ่มโฆษณาการก็จะมีครูล้วนควันธรรมเป็นนักร้องอยู่ด้วยค่ะและมีอยู่ครั้งหนึ่งครูล้วนได้แต่งคำร้องเพลงชื่อฝ่ายสูงและครูสิริยงยุทธก็ใส่ทำนองให้ได้มีการนำเพลงฝ่ายสูงนี้ขับร้องออกอากาศ 2-3 ครั้งทั้งโดยครูล้วนเองและสุนทรภรณ์แต่ไม่ได้มีการบันทึกแผ่นนะคะคืนนี้เราจะฟังเพลงฝ่ายสูงศาสตราจารย์ในแพทย์พูนพิษอมาตยกุลจะเป็นผู้ขับร้องให้ท่านฟังค่ะโดยครูสิริยงยุทธดีดเปียโนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราพร้อมปรับลดงบประมาณบางส่วนเพื่อความเหมาะสม
5: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา9งบประมาณของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะการลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นและการตั้งงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายและการกระทำผิดต่อปิโตรเลียมโดยระบุว่ามีหลายจุดที่กรมศุลกากรชี้แจงไม่เพียงพอด้านนายอนุรักษ์จุรีมาศในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าในมาตรา9เฉพาะแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์คณะกรรมาธิการได้พิจารณาปรับลดโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานจึงมีมติปรับลดงบประมาณลง303ล้านบาทหรือร้อยละ 1.87 โดยปรับให้เหมาะสมและเทียบเคียงราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแก้ปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐเร่งเยียวยาดูแลสิทธิที่ดินทำกินที่รวดเร็วและเป็นธรรม
6: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐและปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการชดเชยเยียวยาการดูแลสิทธิที่ดินทำกินการบริหารจัดการน้ำพร้อมติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานทุกคณะให้เป็นไปอย่างรอบคอบรวดเร็วและเป็นธรรมโดยยึดประโยชน์ของประชาชนและเกษตรกรเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรณีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดงจังหวัดอุบลราชธานีเห็นชอบปรับวงเงินค่าจัดซื้อที่ดินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมขยายกรอบระยะเวลาการคำนวณค่าชดเชยจากปี2561ถึงปี2570เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและสอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ชวนันมาลีรายงาน
0: กรุงเทพมหานครสุ่มตรวจร้านค้าของเก่าเขตดินแดงเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่รับซื้อของต้องสงสัยเตรียมเปิดตัวแนวคิดสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแบบบูรณาการเดือนตุลาคมนี
7: ้นายพรพรมวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการรับซื้อของเก่าบริเวณซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยโดยเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการลักลอบตัดสายไฟแล้วนำมาขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินคดีทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วกรุงเทพมหานครจึงได้เข้ามาตรวจสอบการประกอบกิจการของร้านในพื้นที่ควบคู่กันไปทั้งด้านสาธารณสุขในฐานะกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านอาคารใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของเก่าจากกรมการปกครองรวมถึงการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้สถานประกอบการมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นปัจจุบันมีร้านรับซื้อของเก่าทั่วกรุงเทพมหานครประมาณ577แห่งและมีประมาณ13แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์สำนักอนามัยอยู่ระหว่างติดตามให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขเชิญชิดาสังทองรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่7กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสยังควบคุมเสียงอยู่นะคะฟังเพลงบ้านเกิดเมืองนอนบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

พลงบ้านเกิดเมืองนอนโดยวงกลมประชาสัมพันธ์จบไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงค้างแรมในป่าโดยคุณภาวังในธรรมขับร้องค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือเพลงค้างแรมในป่าจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499โดยคุณภาวังในธรรมเป็นผู้ขับร้องค่ะคุณภาวังในธรรมเป็นศิลปินกรมศิลปากรนะคะคุณภานอกจากจะมีผลงานการขับร้องของกรมศิลปากรตามต้นสังกัดของคุณภาแล้วนะคะยังมีโอกาสขับร้องเพลงนอกกรมศิลปากรด้วยอย่างเช่นเพลงวันเพ็ญคุณภาขับร้องกับคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องวันเพ็ญปี2480คำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุยุคนทำนองโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงเพลงที่สองเงาไม้จากภาพยนตร์เรื่องลูกทุ่งปี2483คำร้องโดยภริยาโกมารกุลมนตรีทำนองโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงและเพลงที่สามดัชนีไฉไลคุณภาขับร้องกับคุณสุเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากละครเรื่องดัชนีนางค่ะคำร้องเป็นของอิงออนหรือศักเกษมหุตตาคมทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงศิลปินแห่งชาติรวม3เพลงที่เราจะฟังจากการขับร้องของคุณนภาหวังในธรรม

นั่นคือเพลงที่คุณภาหวังในธรรมขับร้องนะคะมีเพลงวันเพ็ญเงาไม้และดัชนีฉายไหลสำหรับการบรรเลงของวงกรมศิลปากรคุณภาหวังในธรรมก็เป็นนักร้องเสียงโซเปรโนและคุณภาก็ยังขับร้องเพลงไทยในท่วงทำนองของสากลได้อย่างดีทีเดียวบรรเลงโดยวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากรจะเลือกมา2 เพลงนะคะลาวเจริญศรีและลาวดวงเดือน

นอกจากเพลงต่างๆที่คุณนภาหวังในธรรมขับร้องแล้วก็ยังมีโอกาสไปขับร้องเพลงโฆษณาสินค้าด้วยเป็นการโฆษณายาสีฟันยี่ห้อหนึ่งสมัยนั้นดิฉันไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังมียาสีฟันยี่ห้อนี้อยู่หรือเปล่านั่นก็คือการโฆษณายาสีฟันไอปนาคุณนภากับล้วนควันธรรมขับร้องด้วยกัน

วันนี้เราได้ฟังเพลงและลีลาในการขับร้องของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงลักษณะต่างๆแล้วนะคะก็จะขอหยุดไว้เพียงแค่นี้ค่ะคราวนี้เราจะฟังเพลงของคุณวินัยพันธุรักศิลปินแห่งชาตินะคะคุณวินัยเป็นศิษย์ของคุณพยงมุกดาตั้งแต่เล็กๆก็มีผลงานบันทึกแผ่นแล้วนะคะหลายเพลงทีเดียวคืนนี้ฟัง3เพลงจากเสียงของเด็กชายวินัยพันธุรักเมื่อปี2507ขวัญใจนักเรียนเด็กขายเพลงและเด็กชายขายเบอร์ทั้ง3เพลงนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งค่ะ

เราได้ฟังเพลงผลงานของคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติสมัยยังเป็นเด็กชายเมื่อปี2507นะคะโดยครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงให้ขับร้องหลายเพลงคราวนี้มาฟังนักร้องเพลงโหซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วนั่นคือเพชรพนมรุ้งค่ะฟังเพลงเริงรถไฟต่อด้วยสังสรรหันษาสองเพลงนี้ผลงานของครูวิมลจงวิไลนะคะและสื่อสารมวลชนเพลงนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งฟังการขับร้องเพลงโหของคุณเพชรพนมรุ้งได้เลยค่ะเริ่มด้วยเริงรถไฟ

ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีได้ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงขณะนี้ต้องขอยุติการส่งกระจายเสียงรายการต่างๆของทางสถานีด้วยเวลาเพียงเท่านี้ท่านจะสามารถติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาปฏิบัติมาฟังธรรมะให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบเย็นมีความนุ่มนวลในช่วงของจิตตวิเวกรายการที่จะพาท่านได้ฝึกสติพัฒนาสมาธิและเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสให้เห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงหัวข้อที่เราจะทำการพิจารณาภาวนาในวันนี้คือการเห็นความไม่เที่ยงการเห็นความเป็นธรรมชาติธรรมดาของความตายที่มันอยู่ใกล้กับการเกิดนิดเดียวตัมบะเวลาเราจะเจริญมรณสติคือการระลึกถึงความตายพระพุทธเจ้าท่านให้แนวไว้อยู่สองขั้นตอนไม่ใช่ว่าเราจะมานึกถึงแต่ความตายความตายอันนั้นมันขั้นตอนเดียวมันจะผิดแต่วิธีการนั้นต้องมีสองขั้นตอนเสมอท่านผู้ฟังในอันดับแรกทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเราจะต้องมาพิจารณาถึงมรณสติเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกลัวตายท่านผู้ฟังแต่จะคิดถึงเรื่องความตายคิดถึงเรื่องการพลัดพรากบางคนกังวลใจบางคนไม่สบายใจบางคนแบบวุ่นวายใจแสดงว่ายังมีความกลัวการพลัดพรากกลัวความตายอยู่อันนี้ต้องเจริญมรณสติเลยเพราะการเจริญมรณสติจะทำให้เราไม่กลัวตายไม่กลัวการพลัดพรากแต่สามารถที่จะพร้อมรับมืออยู่กับมันได้คุยได้พูดได้ไม่กังวลใจมีความสบายใจด้วยท่านเคยตรัสไว้ตะวันว่าถ้าเรากลัวสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเป็นภัยสิ่งไหนเป็นภัยสิ่งนั้นมีทุกข์ในที่นี้ถ้าบอกว่าเรากลัวทุกข์โอ้ฉันก็จะหนีทุกข์ทุกข์มันไม่ได้มีไว้ให้หนีไงทุกข์บังถ้าเราจะหนีทุกข์นั่นคือเราปฏิบัติผิดแต่ทุกข์มีไว้ให้ทำความเข้าใจให้พุ่งเข้าหาให้ใส่ใจให้สนใจให้รับรู้ตั้งใจกันว่าปริญญาความรับรู้ความเข้าใจคือสนใจไปในสิ่งนี้เปรียบไว้เหมือนกับแผลท่านผู้ฟังแผลคุณเจ็บอ่ะคุณก็ต้องใส่ยาตรงนั้นไงก็ถ้ามันไม่เจ็บมันไม่มีปัญหาเราไม่ต้องสนใจมันเพราะว่ามันไม่มีปัญหาผิวหนังตรงไหนที่เรียบสบายดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็สบายๆไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ตรงไหนเป็นแผลตรงไหนมีอาการคันบ้างมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังตรงนั้นเนี่ยเราต้องใส่ใจสนใจไปตรงนั้นแหละท่านผู้ฟังมันคือทุกข์เราต้องสนใจใส่ใจเหมือนแผลคุณต้องใส่ยาแต่ถ้าไปใส่ยาตรงที่มันไม่เป็นแผลมันก็ไม่ถูกนะต้องใส่ยาตรงที่มันเป็นแผลด้วยมันถึงจะหายตรงไหนเป็นแผลไม่ใส่ยาแต่ไปใส่ยาตรงที่ไม่เป็นแผลมันไม่หายนะหมอก็บอกให้ยาหยอดตาไอ้นี่เดินไปหยอดตาเงินแต่หยอดตาตุ่มมันไม่หายก็ตาตุ่มไม่ได้เป็นอะไรถ้าเรามีทุกข์เราต้องรักษาที่ทุกข์ตรงไหนคือทุกข์ก็ตรงที่เราไม่สบายใจนั่นแหละตรงไหนเรากังวลใจตรงไหนเรากลุ้มใจตรงไหนเรายังไม่เข้าใจความสบายใจความเข้าใจ
จะเกิดได้ตรงนั้นทุกนี่แหละมันจะทำให้เราพ้นทุกได้แต่การที่จะพ้นทุกได้ไม่ใช่ว่าหนีทุกพ้นทุกไม่ใช่อย่างนั้นเราจึงต้องเข้าใจทุกเราจึงจะพ้นทุกได้นี่คือให้เหตุผลก่อนนะทุกฝั่งว่าทำไมเราถึงต้องมาทำการพิจารณาเรื่องความตายเพราะเราจะได้ไม่ต้องกลัวตายความตายเป็นอะไรเป็นทุกข์ก็สิทุกข์แน่นอนดูฟังทุกข์อยู่ในโลกเราจะพ้นจากทุกข์ได้คุณต้องเข้าใจทุกข์ถ้าไม่เข้าใจทุกข์พ้นทุกข์ไม่ได้จะเข้าใจได้ต้องใส่ใจในมันต้องสนใจมันอีกครั้งนึงนะเหมือนแผลนะก็ถ้าไม่มีแผลมันจะไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่มีปัญหาแผลนั่นมันคือทุกข์คุณจะหายจากแผลได้ไม่ใช่ว่าหนีแผลไม่ใส่ใจแผลไม่ใช่คุณยิ่งต้องใส่ใจแผลเลยแผลอะไรจากเชื้อประเภทไหนเป็นแผลอุบัติเหตุหรือแผลจากเชื้อภายในมันวิธีรักษาคนละอย่างเราต้องใส่ใจในมันคือสนใจในทุกในที่นี้เราเจาะมาเรื่องของความตายสนใจใส่ใจเพื่ออะไรรับรู้มันรับรู้แล้วยังไงเราจะพ้นเราจะอยู่เหนือเราจะรักษาให้มันหายได้เหนือจากมันพ้นจากมันคือมันไม่เป็นแผลต่อไปมันไม่เป็นทุกข์ของเราอีกต่อไปวิธีการทำท่านผู้ฟังเราจะเจริญมรณสติในขั้นที่หนึ่งให้ทำความเข้าใจว่าความทุกข์ในที่นี้คือความตายเนี่ยมันง่ายมากเหตุแห่งความตายของคนเรามีมากท่านผู้ฟังมากจนว่าไม่รู้จะนับยังไงแล้วเราอยู่ห่างจากความตายเนี่ยนิดเดียวนะท่านผู้ฟังได้เห็นภาพเหตุการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าจะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสึนามิอย่างเงี้ยหรือเกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลนี่โอ้โหภูเขาน้ำแข็งมันถล่มลงมาพัดพาทั้งซากเศษสิ่งใดความตายคลาดจากความเป็นนิดเดียวนะทุกคนนี้ไม่ทันถูกน้ำพัดไปบึ้มตายเลยคนเดินมาข้างๆกันคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปคนหนึ่งหลุดออกมาได้นอกกระแสน้ำไอ้คนหนึ่งถูกพัดไปนี่โดนหินกระแทกแขนไปทางขาไปทางตัวไปทางหนึ่งหัวคอไปอีกทางหนึ่งตายอีกคนหนึ่งรอดมาจากกระแสน้ำนั้นได้ไม่ตายถือว่ามันห่างกันนิดเดียวแค่ก้าวเดียวอะแค่อึดใจเดียวอะที่คุณจะแบบว่ายมาได้หลุดออกจากภัยพิบัตินั้นได้อุบัติเหตุท่านผู้ฟังมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากไม่ใช่แค่ว่าภัยพิบัติร้อยปีจะเกิดสักครั้งหนึ่งหรอกท่านผู้ฟังเอาแค่ในบ้านเราลื่นล้มในห้องน้ำหัวกระแทกสิงตายได้ทุกปีมีเคสแบบนี้กำลังกินข้าวอยู่สบายใจนี่เกิดอาหารมันตันคอยังไงหลุดเข้าไปในหลอดลมอึกตายยังไม่ทันกินอิ่มเลยนะนั่งอยู่บนโต๊ะนี่แท้ๆเลยเพื่อป้าบนี่ยังคุยกันอยู่นี่มีทุกปีท่านผู้ฟังเคสนี้เป็นร้อยๆพันๆเคสอาหารติดคอตายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่มีหมดยังไม่ต้องนับรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆท่านผู้ฟังบางคนเห็นกันอยู่หลันๆเป็นไข้หวัดใหญ่คิดว่ากินยาแล้วก็นอนพักก็จะหายกึกน็อกปึ้งเอาไม่ตื่นมาเฉยพบว่าเป็นหลอดเลือดในหัวใจตีบอีกโอ้มันหลายโรครุมเราเหมือนเป็นระเบิดเวลาอยู่ข้างในเราไม่รู้เลยบางคนก็ไปเที่ยวกันธรรมดาโดนเป็นแผลอะไรไม่รู้บาดหรือสัตว์ร้ายต่อยกัดอะไรคิดว่ากินยาแก้อักเสบนอนพักก็จะหายโดนคิดว่าจะไปหาความสุขความสบายเวลาไปเที่ยวไปดูนั่นนี่ให้ตื่นตาตื่นใจแต่กลับก็ตายได้กลับไม่ถึงบ้านเลย
ความตายทุกฝั่งอยู่ใกล้เรานิดเดียวแค่ว่าเรานั่งอยู่เฉยโอเคกันฉันพยายามที่จะแบบว่ารักษาตัวฉันให้ดีไม่ต้องไปตายโอ้ยถ้าเปิดลมมันตีขึ้นนะแล้วเราไม่หายใจอย่างเงี้ยเราไม่หายใจแค่นิดเดียว6นาทีนะไม่เกิดเราก็ตายแล้วทุกฝั่งลมหายใจเข้าหายใจออกของเราหายใจเข้าหายใจออกตอนเนี้ยต่ออายุเราไป5นาทีแล้วนี่นะถ้าเราไม่หายใจในครั้งต่อไปคุณอยู่ไม่เกิน5นาที6นาทีเอวังเหมือนกันความตายอยู่ใกล้เรานิดเดียวเหตุแห่งความตายมีมากมากชนิดที่ว่าเราจินตนาการไม่ได้เลยจริงๆแล้วความตายมีอยู่นะตอนนี้เลยท่านผู้ฟังขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมีความตายเกิดขึ้นในร่างกายของเราขณะนี้ด้วยและขณะนี้ด้วยเซลล์ของเราในร่างกายทุกตัวมันตายลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตัวนี้ตายเดี๋ยวตัวอยู่ตรงหัวใจก็ตายอีกตัวในลำไส้ก็ตายอีกอ่ะตัวในหลอดเลือดก็ตายด้วยนะร่างกายเรามันประกอบจากอวัยวะต่างๆใช่ไหมอวัยวะต่างๆก็ประกอบจากเซลล์เซลล์รวมตัวกันทำหน้าที่นี่อันนี้ก็เป็นอวัยวะหนึ่งแต่ละเซลล์ละเซลล์มันไม่ได้มีอายุ50ปี60ปีอะไรนะทุกฟังไม่ต้องพูดถึง70 80 2 3ปีแล้วล่ะแต่มันตายปุ๊บมันก็ก๊อปปี้ตัวเองขึ้นมาใหม่เกิดใหม่ก่อนมันตายมันก็มีอาหารมาหล่อเลี้ยงมันก็เกิดขึ้นมาใหม่มีความตายซ่อนอยู่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละมีความตายเกิดขึ้นทุกขณะอยู่ตอนนี้อยู่แล้วเพียงแค่ว่ามันมีความเกิดที่มันมาชดเชยไปความตายมันจึงเห็นไม่ค่อยชัดสำหรับคนที่แก่ใกล้จะตายแล้วนี่ความเกิดมันน้อยหน่อยความตายมันมากหน่อยจึงปรากฏออกมาเป็นความเสื่อมสภาพที่เห็นได้ชัดจึงปรากฏออกมาเป็นรูปของความที่ว่าตายไปถึงแม้ว่าตอนที่เราตายไปตอนแรกๆนะท่านผู้ฟังเพิ่งตายใหม่ๆสักชั่วโมง2ชั่วโมงหรืออาจจะถึง5ชั่วโมงแรกนี่ก็ไม่ใช่ว่าทุกเซลล์ในร่างกายของเรามันตายไปหมดแล้วนะมันก็ยังมีชีวิตซ่อนอยู่ในความตายเหมือนกันนะเซลล์บางเซลล์เนี่ยยังทำงานได้อยู่ถึงแม้ว่าสมองเราจะหยุดแบบหัวใจเต้นไม่มีแล้วเนี่ยนะสมองหยุดทำงานแล้วเนี่ยแต่เซลล์หลายๆเซลล์ยังไม่ตายบางทีอยู่ได้โดยที่ไม่ได้มีออกซิเจนมีความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตชีวิตมีซ่อนอยู่ในความตายนี่เป็นวัฏจักรเป็นสิ่งที่มาด้วยกันมีเกิดก็ต้องมีตายมีตายก็มีเกิดมันเป็นสองอย่างที่มาด้วยกันที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกฝั่งเหมือนเหรียญมาสองด้านมีหัวก็ต้องมีก้อยนะเราจะเอาแต่ก้อยก็มีหัวด้วยเหมือนไม้มีสองด้านด้านต้นกับด้านปลายเราจับเอาด้านต้นด้านปลายก็มาด้วยเราจับเอาด้านปลายด้านต้นก็มาด้วยเหมือนทุกข์อย่างเงี้ยทุกข์ก็มีสุขสุขก็มีทุกข์ถ้าคุณจะเอาสุขทุกข์ก็มาด้วยเพราะว่าเวลาเราสุขนี่ทุกข์มันมีมาปนด้วยแน่นอนเราจะทุกข์ตอนที่ว่าความสุขนั้นหายไปเราว่าเรามีความทุกข์ถ้าคุณมีความทุกข์ความสุขมาด้วยเพราะว่าเวลาที่เรานึกถึงตอนที่ทุกข์มันไม่มีนี่ความสุขจะเกิดขึ้นทันทีทุกข์จะสุขตอนที่มันหายไปเพราะฉะนั้นมันมาด้วยกันมาด้วยกันเนี่ยเป็นวงโคจรเป็นวัฏจักรจริงๆเรียกเกิดตายไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวถูกด่าเดี๋ยวถูกชมเป็นวัฏจักรเป็นวงโคจรมันมาด้วยกันหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งกลัวยิ่งเจอ
ยิ่งไม่อยากเจอยิ่งได้เพราะความอยากกับความสูญเสียมันมาด้วยกันระหว่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ของธรรมชาติแต่พระพุทธเจ้าตัวฝังท่านมาค้นพบว่าอ๋อที่ว่ามีได้มีเสียมีสุขมีทุกข์มีเกิดมีตายเหล่านี้สัดส่วนบางทีมันไม่เท่ากันอยู่นะเช่นสุขบางอย่างที่ว่ามีทุกข์มาด้วยนะสัดส่วนมันแตกต่างกันอยู่บางอย่างมีสุขน้อยมีทุกข์มากบางอย่างมีสุขมากมีทุกข์น้อยมันสัดส่วนไม่เท่ากันในความที่ท่านมาพิจารณาเรื่องความเกิดบ้างความตายบ้างความสุขบ้างความทุกข์บ้างแล้วเห็นสัดส่วนที่มีน้อยบ้างมีมากบ้างเอาความเกิดความตายก็ได้บางคนก็อายุยาวอายุแบบ100ปี120ปีถึงตายสัดส่วนของอายุก็มากบางคนเกิดมาไม่พอ5ปี6ปีตายสัดส่วนอายุก็น้อยด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันทั้งสุขทุกข์เกิดตายนี่ทำให้ท่านเห็นช่องบุฟะเห็นช่องเห็นทางนั่นเองช่องคือช่องทางที่จะดำเนินไปแล้วมันมีทางออกอยู่ตรงนี้นะเหมือนกระแสน้ำพัดมาเนี่ยบึ้มบึ้มบึ้มมาโอ้โถคุณจะไปไหนไปสวนมันเหรอโอ้ไม่ได้ตามมันโอ้ก็ไม่ได้เหมือนกันเราจะว่าถ้าวิ่งสวนมันกำลังเราก็ไม่พอวิ่งหนีมันโอ้มันมาเร็วกว่าเราก็หนีไม่ได้ต้องว่ายตัดกระแสท่านจึงเห็นอีกช่องไปทางนี้ทางนี้ทางออกไปทางขึ้นที่สูงแล้วเวลาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ต้องขึ้นที่สูงหรือจะถูกพัดไปแล้วคุณต้องทำตัวให้มันเล็กๆไม่ได้ไปกระแทกโดนสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องหดอวัยวะต่างๆก็มาหาที่แห้งหาที่จับหาที่เกาะหาที่จะตื้นที่จะยืนเหยียบถึงเหล่านี้คือช่องทางที่พระพุทธเจ้าเห็นตะวันหอที่ยืนเหยียบถึงหอที่จะเกาะที่จะจับนั่นคือสารณะตะวันสารณะแปลว่าที่พึ่งสารณะแปลว่าที่เกาะสารณะหมายถึงที่จับที่จับที่เราจะจับไว้ไม่ให้เราไหลไปตามกระแสในที่นี้คือความเพลินไปตามความตายเพราะเพลินไปตามความตายเราจะกลัวเราเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวถ้าเรากลัวสิ่งไหนแสดงว่าเราเพลินไปแล้วในสิ่งนั้นตัมบูฟังเฮ้ยแต่ฉันไม่ได้เพลินนะฉันแบบคอยแบบกลัวมันแน่ฉันจึงไม่อยากจะคิดถึงมันนั่นแหละตัมบูฟังเราเพลินเพราะความเพลินมันไม่ใช่ความคิดนะความเพลินมันเกิดจากตัณหาตัณหาหมายถึงความไม่อยากนะตัณหาคือความอยากใช่ไหมล่ะความอยากมี3อย่างคืออยากมีอยากเป็นและอยากที่จะไม่เป็นอยากไม่เป็นคือไม่อยากนั่นแหละไม่อยากคือตัณหาจะไม่อยากก็คืออยากที่จะไม่ได้อยากที่จะไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละคือตัณหาตัวฝังก็เรียกว่าวิภวะตัณหาความอยากไม่ใช่ความคิดนะความอยากมันคือตัณหาพอเรามีความอยากแล้วเราจึงคิดนะความคิดมาที่หลังนะทุกฝังอยากที่จะไม่ได้ก็จะไม่คิดอ่ะไม่คิดแต่มันก็คิดอยู่ดีมันจะคิดแบบลึกๆอ่ะความคิดบางความคิดไม่ได้เป็นคำพูดไม่ได้เป็นเสียงแต่มันเป็นความรู้สึกเฉพาะอย่างที่แบบโอ๊ยกลัวมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้กลัวบ้างอะไรบ้างนั่นแหละแสดงว่าเรามีความเพลินเป็นตัณหาเพลินไปในสิ่งที่เราไม่อยากได้ความเพลินนั้นคือกระแสที่พัดเราเดี๋ยวไปชนสิ่งนั้นไปกระแทกสิ่งนี้โอ้ยมีปัญหาตามต่อมาอีกหนักขึ้นอีก
เดี๋ยวเป็นเรื่องเลยด่าคนนั้นว่าคนนี้ติเตียนคนโน้นเนี่ยพอจะมีใครมาพูดเรื่องความตายเขาก็ว่ากันละทำไมมาพูดนี่นี่ไม่เป็นมงคลก็กระแทกจุดนั้นอีกกระแทกเรื่องนี้เดี๋ยวไปความเชื่อกับกลุ่มนั้นเดี๋ยวเรื่องสายมูอีกถูกหลอกไปเสียเงินอีกยังเรื่องค่าใช้จ่ายการรักษานั่นนี่โอ้เกิดภาวะกตัญญูกตัญหานี่มันมีผลกระทบตามต่อมาเยอะนั่นคือเพราะเราเพลินไปเพลินเหมือนกระแสตะวันที่มันจะซัดพัดเราไปกระทบสิ่งนั้นสิ่งนี้ทางที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเนี่ยจากการสังเกตสังเกตนี่คือด้วยปัญญานะทำให้ท่านเห็นทางเห็นทางในที่นี้คือว่ายตัดกระแสตัดกระแสไม่ให้ตามเจ้าความเพลินนี้ไปจะตัดกระแสได้ต้องดูจังหวะดูจังหวะนี้ต้องพิจารณาพิจารณาสังเกตสังเกตนี่แหละท่านฟังคือการเอาใจใส่เราจะไม่กลัวตายได้เราต้องเอาใจใส่เรื่องนี้อย่างมีครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังเป็นแผลตรงไหนคุณต้องใส่ใจตรงนั้นนะตรงไหนไม่เป็นแผลเราไม่ต้องมีปัญหาตัวละเรากลัวตายเราต้องใส่ใจตรงเรื่องความตายเราใส่ใจเรื่องความตายเราจะไม่กลัวตายเราจึงต้องเอาความตายมาพิจารณามาดูการนึกถึงความตายในขั้นแรกนี่เรียกว่ามรณสติว่าความตายเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆง่ายจริงๆเราห่างจากความตายนิดเดียวยังไม่ต้องพูดถึงว่าคนเราเดี๋ยวนี้อายุ100ปีอย่างมาก120ปีนี่โอ้แทบจะไม่มีแล้ว100ปีถ้าบอกมากๆเนี่ยนะจริงๆมันไม่มากนะท่านผู้ฟังคือถ้าจะเปรียบเทียบกับมนุษย์ในยุคอื่นๆมนุษย์ในยุคอื่นๆเนี่ยเขามีอายุเป็นพันปีเป็นหมื่นปีแล้วนะตอนนี้คือเขามีเรื่องอ้างอิงอยู่ในตำราคัมภีร์แต่ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่มีหรอกท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันหายสาบสูญไปแล้วหลักฐานบางอย่างเราก็แค่มีปรากฏอยู่ในตำราคัมภีร์ตามที่ครูบาอาจารย์ได้มีญาณมีความรู้ไปเห็นหลักฐานคือเรื่องปัญญาที่เกิดจากญาณแต่ที่จะเป็นชิ้นส่วนเป็นรูปเนี่ยมันไม่มีเพราะปัญญาเป็นเรื่องของนามอายุมนุษย์ที่ว่า100ปีไม่ได้ยาวหรือว่าสั้นนิดเดียวแล้วที่ว่าสั้นนิดเดียวก็มีอะไรมาตัดให้มันยิ่งสั้นลงไปกว่านั้นอีกได้เยอะด้วยในสิ่งที่มีการมาตัดให้อายุเราสั้นสั้นลงไปเรื่อยคำถามคือไอ้ที่อยู่มาเนี่ยคุณมีความกังวลใจอะไรไหมคุณมีความแบบไม่สบายใจมีเรื่องค้างคาใจมีเรื่องให้ต้องกลุ้มใจเสียใจอะไรไหมถ้าที่อยู่มาน้อยแล้วเนี่ยนะยังมีเรื่องนั่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโน่นแล้วก็นอนนะโอ้นี้ตายไปนี่มันคาราคาซังเนี่ยมันตายไปไม่ดีนะตายไปกลุ้มใจนี่ไปนรกนะทุกฝั่งหรือมันอย่างดีก็สัตว์เดรัจฉานนะก็ถ้าเราจะตายง่ายๆแล้วเราจะมากลุ้มใจตายเราจะมากังวลใจตายเราจะมาเครียดตายเราจะทำไปทำไมนั่นน่ะสิเอางี้ก็เลยมีคนคิดนะก็เลยงั้นต้องรีบไปทำอะไรที่มันบอกว่าจะต้องแก้ปัญหาแล้วก่อนเดี๋ยวส่งลูกเนี่ยให้จบก่อนเดี๋ยวเก็บเงินก่อนเดี๋ยวนั่นนี่โอ้พวกนั้นมันต้องใช้เวลาอยู่นะส่งลูกเรียนบ้างเดี๋ยวรักษาอันนี้ให้หายบ้างเดี๋ยวทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นบ้างเนี่ยมันไม่ห้าปีสิบปีหรอกมันถึง20-30ปีอย่างนี้ใช่ไหมเอาแต่ความตายมันนิดเดียวอ่ะคำถามคือคุณมีเวลาแค่นี้นิดเดียวเนี่ยคุณจะทำยังไงอะไรที่ต้องใช้เวลามากๆนี่ไม่ถูกนะฉันยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่มีไฟไหม้อยู่ที่ผมอยู่ที่เสื้อผ้า
ผู้หญิงนะทุกฝั่งเขาแบบผมยาวๆสวยๆเขาสระเขาทำอะไรมาอย่างดีนะเกิดอยู่ๆเอาไฟลุกติดพึ่มขึ้นที่ผมนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสื้อผ้าไหม้ติดไฟด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาจะทำยังไงคุณมีเวลาแค่นั้นเองความตายอยู่แค่เรานิดเดียวจังหวะนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวนอนพักก่อนเดี๋ยวโทรหาแม่ก่อนเดี๋ยวโทรหาดับเพลิงโอ้ยคุณจะไปพึ่งดับเพลิงได้ไงอ่ะก็หน้าที่เขาเราบอกโอ้มันจะไปทันเหรอเขากว่าเขาจะมาใช่ปะจังหวะนั้นเราไม่คิดอย่างอื่นเลยทั้งฝั่งนอกจากดับไฟนี้เท่านั้นโดยทุกวิธียังไงมันถึงจะดับไฟนี้ได้ทุกวิธีไม่ว่าจะกลิ้งตัวลงพื้นไม่ว่าจะกระโดดลงน้ำจะทำยังไงไม่ให้ไฟมันลุกฟูโหมขึ้นอีกโอ้ถ้าวิ่งเร็วลมพัดนี่ยิ่งไฟกินเชื้อเร็วไม่ได้ไม่ได้ต้องแบบให้มันยังไงให้มันดับเอาอวัยวะส่วนอื่นทุบๆมันตีๆมันทำทุกวิธีทำหวังเรามีเวลาแค่นี้ความเป็นความตายอยู่นิดเดียวเนี่ยไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เราต้องดับไฟให้ทันทีเดี๋ยวนี้ความตายอยู่แค่เรานิดเดียวตรงนี้คุณจะทำอะไรที่ว่าเราจะไม่ต้องกังวลใจกลุ้มใจเสียใจวุ่นวายใจให้มันได้เร็วตอนนี้ถ้าเรามีอยู่เนี่ยโอ้โหเราตายไปปึ้งนี่ตกโลกเลยนะไปไม่ดีเลยนะท่านจึงเตือนไปว่าเราต้องรีบกำจัดบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นโดยด่วนโอ้ท่านแล้วจะกำจัดยังไงอะความกังวลใจเรื่องลูกบ้างเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องการเงินบ้างเรื่องจิปาถาเนี่ยมันก็จะไปเอาหาเงินมาอะเดี๋ยวจะไปให้เขาสำเร็จนั่งก่อนเดี๋ยวจะนึ่งคนนั่นเดี๋ยวที่ตรงนี้กว่าจะขายได้ยังไงการไปทำแบบนั้นดูฟังคือการแก้ปลายเหตุคุณจะไปโทรเรียกดับเพลิงมาในขณะที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่มันปลายเหตุถ้าอยู่เขาก็จะมาดับเขาช่วยเราได้แต่มันปลายเหตุแล้วเรามีเวลาแค่นี้เราจะทำไงเราต้องดับที่ต้นเหตุต้องตัวเราทำเราจะทำไงท่านเพราะว่าถ้าแบบยังกังวลใจเรื่องคนนั้นเรื่องสถานที่นี้ความกังวลใจคืออะไรตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงได้แจกแจงให้เราเห็นนะว่าที่เรายังเป็นห่วงตรงนั้นกังวลตรงนี้ความเป็นห่วงความกังวลในสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือคนบ้างทรัพย์สินสมบัติต่างๆบ้างอ่ะมันอะไรก็ของไงคนไงคนกับของเนี่ยมันคืออะไรก็ถ้าจะเรียกรวมมาก็เรียกว่ารูปไงรูปใช่รูปก็ตามดูฟังความรู้สึกใดๆอันใดอันหนึ่งเวทนาก็ตามความหมายรู้คือสัญญาการปรุงแต่งคือสังขารการรับรู้คือวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นคือขันธ์ห้าใช่ขันธ์ห้าทรัพย์สินสมบัติบุคคลนั่นนี่ไอเดียความรู้สึกอะไรที่เรายังคาราคาซังรู้สึกแบบต้องทำอันนี้ให้เสร็จก่อนที่ฉันจะตายนั่นน่ะเรียกรวมว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าบอกไว้ใช่เพราะว่าเราจึงรู้สึกทุกข์ไงเราจึงรู้สึกว่านี่ก็ยังไม่สำเร็จนั่นก็ยังอยากจะทำไม่ได้ความตายด้วยนะความตายก็จะอยู่ในขันห้าขันห้าตั้งหวังมันจะมาเป็นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อมันมีความยึดถือเท่านั้นเราดูทรัพย์สินสมบัติของคนอื่นลูกคนอื่นสมมติคุณเป็นห่วงลูกคุณเป็นห่วงคู่ครองเนี้ยแล้วถ้าลูกคนอื่นคู่ครองของคนอื่นเราจะเป็นห่วงเขาไหมต้องจะไปห่วงได้ไงก็ของเขาก็เขาห่วงสิแล้วมันไม่ใช่รูปเหมือนกันก็เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมเป็นรูปเป็นสิ่งของก็เหมือนกันอ่ะก็ยังไงอ่ะเกิดยังไงอ่ะโอ้ก็ไม่มีความยึดถือในสิ่งนั้นไงทุกข์เนี่ยตัววังมันจึงจะมาเป็นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อเรามีความยึดถือในสิ่งนั้นเท่านั้น
่นจึงเรียกชื่อเต็มๆของเขานะว่าเจ้าขันห้านี่ว่าอุปาทานขันห้าคือรูปอุปาทานขันห้าคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะมาเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อมีอุปาทานคือความยึดถือเรายึดถือในสิ่งใดเราเพลิดเพลินในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวเพลินยึดถือมันพวกเดียวกันตัวฝังมันคือพวกของความอยากตัณหาตัณหาอุปาทานความเพลินตัณหาคือความทะยานอยากอุปาทานคือความยึดถือและความเพลินเหล่านี้เป็นพวกเดียวกันเรียกว่าเหตุของความทุกข์เรียกว่าสมุทัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เราจึงรู้สึกว่ามันหนักมันทุกข์มันมีปัญหาเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์ความตายเงินทองผู้คนเราเนี่ยรวมเรียกว่าขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เพราะเรามีความยึดถือยึดถือในสิ่งนั้นเราจึงมีความทุกข์แต่เราจะไปตามแก้ทุกข์นะทุกฝังเดี๋ยวแก้คนนี้ให้เป็นอย่างนี้แก้สิ่งนั้นให้เป็นอย่างนั้นแก้เศรษฐกิจให้เป็นอย่างนี้แก้เงินทองให้เป็นอย่างนั้นปรับให้มันแก้แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์ใช่ไหมนั่นแก้ปลายเหตุแก้ปลายเหตุแก้เท่าไหร่ทุกฝังมันไม่จบถ้าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้เรามีเวลานิดเดียวนะจะดื่มจากตรงนี้ไปถึงจุดที่เราจะตายไม่รู้ว่าลมหายใจนี้มันจะต่อไปได้หรือเปล่ามันต่อไปทีละต่อละต่อนั่นเองลมหายใจต่อไปกับชีวิตหน้าต่อไปไหนจะมาก่อนก็ไม่รู้คือถ้าลมหายใจนี้ดับไปแล้วเราตายใช่ไหมเกิดใหม่มีลมหายใจใหม่เอาลมหายใจใหม่ในร่างใหม่หรือลมหายใจใหม่ในร่างนี้ก็ไม่รู้ชาติหน้ากับพรุ่งนี้บางทีชาติหน้ามาก่อนมาพรุ่งนี้อีกอะสำหรับบางคนในเมื่อความตายมันอยู่ใกล้แค่นี้เราจึงต้องกระชับต้องไวต้องแก้ที่ต้นเหตุอย่าไปแก้ปลายน้ำต้นมันมาจากอะไรต้นน้ำมาจากความยึดถือความยึดถืออยู่ตรงไหนความยึดถืออยู่ได้กับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เท่านั้นตรงไหนไม่ทุกข์ความยึดถืออยู่ไม่ได้ตรงไหนเป็นทุกข์ตรงนั้นมีความยึดถืออยู่ตรงที่เรายึดถืออยู่นั่นแหละเราจะกำจัดความยึดถือได้ต้องตรงนั้นตรงที่เรามีความทุกข์อยู่นั่นแหละเราจะกำจัดความทุกข์ได้ต้องตรงนั้นตรงที่เราเป็นแผลอยู่นั่นแหละเราจะหายจากแผลได้ต้องหายตรงนั้นเท่านั้นใส่ยาลงไปยานี่คืออะไรปัญญาท่านผู้ฟังเอาปัญญาใส่ลงไปตรงไหนตรงที่เรารู้สึกกังวลใจรู้สึกกลุ้มใจรู้สึกว่ามีบาปอยู่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เข้าท่าอะไรตรงนั้นแหละพิจารณาไปตรงนั้นตรงนั้นคืออะไรตรงนั้นมันจะมีความยึดถืออยู่มันจะมีความเพลินอยู่มันจะมีความพอใจมันจะมีความดีใจยินดีตัณหาอุปทานอยู่ตรงนั้นเอายาใส่ไปตรงนั้นใส่ไปยังไงพิจารณาทุกฝั่งเราละความยึดถือในสิ่งต่างๆถ้าเป็นข้าวของสมบัติสิ่งที่เป็นสมบัติข้าวของนี่เราพิจารณาอย่างนี้นะที่จะไม่ให้ยึดถือนะบางคนมีสมบัติเยอะแต่ถ้าความยึดถือน้อยไม่ทุกข์นะบางคนมีสมบัติน้อยแต่ถ้าความยึดถือมากทุกข์มากเลยนะความทุกข์มันแปรผันตรงกันกับความยึดถือไม่ได้ปริมาณของสิ่งที่เป็นทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นเราจะให้บุญเกิดตรงนี้บุญนะคือหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายปัญญาทั้งหลายความเพียรศรัทธาทั้งหลายบาปนะบาปหมายถึงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเป็นความยึดถือเป็นความไม่ดีทางกายทางวาจาเราจะให้บุญเกิดเราจะกำจัดบาปออกไปคือกำจัดความยึดถือออกไปเราจะให้บุญเกิดคือปัญญาคือสติตั้งขึ้นมาเราทำไปดีเรื่องเอาเรื่องส
รัพย์สินสมบัติต่างๆก่อนทรัพย์สินสมบัติต่างๆเนี่ยปัญญาใส่ลงไปนะว่าตอนเราเกิดมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้มีมาด้วยตอนเราเกิดมันอยู่ที่นี่มาก่อนเราแล้วเงินที่คุณหามาได้วันนี้มาอยู่ในระบบเศรษฐกิจก่อนที่เราจะมาเกิดอีกที่ดินที่บอกรับมรดกมาอันนี้ของพ่อของแม่เดี๋ยวฉันซื้อมาเองตอนนี้ก็มีเจ้าของมาก่อนก็ถึงซื้อมาหรือไม่ว่าจะซอฟต์แวร์เทคโนโลยีใดๆฉันผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาโอ้มันก็ต้องมีอะไรปรุงแต่งกันมาก่อนซอฟต์แวร์ก็ต้องมาจากระบบอิเล็กทรอนิกส์มาจาก OS มาจากอะไรมันต้องมีพื้นฐานอะไรที่มันมาก่อนเราอยู่แล้วตอนเรามาไอ้สิ่งนี้มีอยู่แล้วตอนเราไปตายไปสิ่งนี้ไม่ได้ตามไปด้วยตอนเรามาเราไม่ได้เอาสิ่งพวกนี้มาเรามาเอาบนโลกนี้เท่านั้นนะแล้วตอนเรากลับสิ่งเหล่านี้เข้าของเงินทองที่ดินเราไม่ได้เอาไปด้วยได้นี่คือประการที่หนึ่งสิ่งของเข้าของเราเอาไปด้วยไม่ได้ของเขามีอยู่ยังไงของเขาก็เป็นอยู่ต่อไปอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเราพิจารณาเห็นความจริงข้อนี้ว่าจริงแฮะเราก็ไม่ได้เอามันมาด้วยนะตั้งแต่ตอนเกิดมาเรามันอยู่ตรงนี้เรามาเอาในชาตินี้เวลานี้เท่านั้นเวลาเราตายไปเราก็ไม่ได้เอาไปด้วยนี่คือเรื่องของเปลี่ยนมือได้เงินทองมันอยู่ในกระเป๋าใครมันก็ฟังคนนั้นบางทีมันไม่ฟังเราด้วยมันสั่งเราด้วยนะเงินทองนี่เราตกเป็นทาสของมันนี้บางคนเป็นทาสของเงินแทนที่จะเอาเงินมาใช้มาจ่ายมาทำอะไรตามความพอใจให้เกิดกุศลได้คนที่ตระหนี่ก็เป็นทาสของเงินแต่พอเราทำความเข้าใจว่าเงินทองทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นมีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เรามีมาเกิดมามันไม่ได้มาด้วยเราจะคลายความยึดถือคือบาปอกุศลข้อนี้ลงได้ต่อมาเรื่องคนคนที่เรารักคนที่เราห่วงคนที่เรากังวลใจคนนี้จะเป็นยังไงคนนั้นจะเป็นยังไงหนึ่งคือบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วนะที่ฝั่งของเรานะบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นเราจะกำจัดข้อนี้พอความยึดถือความเพลินมันเกิดขึ้นเราจะกำจัดข้อนี้ด้วยการใส่ยาลงไปยาคือปัญญาคือการพิจารณาว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนต่อให้เราเป็นห่วงหรือเราไม่เป็นห่วงถ้าเขาทำดีเขาต้องได้ดีเขาจะไปดีทำดีหมายถึงว่าเขามีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเงี้ยเขาจะไปตกนรกได้ไงเนี่ยใช่ก็ต้องไปดีแน่นอนลูกของเรานะถ้ามีศรัทธาจาคะปัญญาศีลอย่างเงี้ยก็ไปดีแน่นอนต่อให้เราจะห่วงเขาหรือจะไม่ห่วงเขาก็ตามแต่ถ้าเขาไม่ได้มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาคบเพื่อนชั่วเงี้ยนะโอ้ยเขาไปไม่ดีแน่นอนไปตกนรกแน่นอนต่อให้เราเป็นห่วงเขาหรือไม่เป็นห่วงเขาเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้คือเรื่องสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนของตนเราจะห่วงหรือเราจะไม่ห่วงเขาก็จะต้องเป็นไปตามกรรมของตนของตนทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะห่วงเขาทำไมสมมติว่าถ้ามันมีประโยชน์นะทำฝั่งห่วงแล้วเขาจะดีขึ้นอย่างเงี้ยนะห่วงเลยแต่จะห่วงหรือไม่ห่วงมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นเลยนะทำฝั่งเพราะยังไงมันก็เป็นการกระทำเป็นกรรมของเขาอยู่ดีเราจะบอกสอนได้เราจะแบบชี้แจงได้ว่าทำดีนะลูกอย่าทำชั่วนะเราบอกได้อยู่บอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเมตตา
ความปรารถนาดีกรุณาอันนี้มีได้ไม่มีปัญหาแต่ความเป็นห่วงความกังวลเป็นบาปเป็นอกุศลธรรมเป็นเทือกเดียวกับตัณหาอวิชชาเราไม่ควรจะเก็บมันเอาไว้ควรจะกำจัดมันเสียเพราะว่าถ้ามีนะแสงคุณตามกระแสไปนะตามกระแสนี่ถูกน้ำซัดไปเจอสิ่งต่างๆพังได้เราต้องตัดกระแสออกมาแก้ที่ต้นเหตุกำจัดความยึดถือในทรัพย์สินสมบัติไปแล้วในบุคคลกำลังพูดอยู่นี้ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนของตนสิ่งที่มีลมหายใจมีปราณบางคนรักหมามากนะฟังรักหมารักแมวเนี่ยรักเหมือนลูกเลยเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดที่มีปราณนั้นก็เหมือนกันเป็นไปตามกรรมของตนของตนพ่อแม่เราก็เหมือนกันท่านจากไปก็เป็นไปตามกรรมคู่ครองของเราลูกของเราเขาจากไปก่อนเขาก็เป็นไปตามกรรมแม้ตัวเราเองก็ตามก็ต้องเป็นไปตามกรรมเอาแค่คนและแค่ของสองอย่างนี้ก็พอท่านผู้ฟังคนนี้ก็รวมถึงตัวเราด้วยนะเราก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างเงี้ยไปได้พอเราเห็นข้อนี้จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เป็นบาปอกุศลธรรมมีความยึดถือมีความเพลินจะลดลงเบาบางลงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือปัญญาคือสติจะมีมากขึ้นมีกำลังขึ้นเมื่ออกุศลธรรมลดลงเมื่อกุศลธรรมเพิ่มขึ้นนี่เป็นการทำความเปลี่ยนของเราเราจะอยู่ได้อย่างสงบมากขึ้นสิ่งที่จะมาทำให้เราสะดุ้งจะเตือนไม่สงบลดลงคุณขยับเข้ามาใกล้ทางออกมากขึ้นแล้วมีที่เกาะแล้วพอมีที่เกาะแล้วยืนเหยียบถึงยังถ้ายังยืนเหยียบไม่ถึงต้องพยายามอีกนิดนึงให้ไปที่ที่มันพอจะยืนเหยียบถึงเพื่อให้เรามีกำลังที่มันคงได้อุปมานี้หมายถึงเราต้องมีปีติทั้งหมดเราต้องมีที่ยืนเหยียบถึงคือปีติคือสุขที่เกิดจากสมาธิเพราะว่าถ้าเราพิจารณาเงี้ยโอเคเราเข้าใจอยู่แต่ความเข้าใจนี่มันจะอยู่แป๊บนึงอะอยู่แป๊บนึงแล้วไงถ้าเราลืมพิจารณาไปสติเผลอไปปัญญาเราอ่อนกำลังลงมันก็หายนะถูกลากลงน้ำใหม่อีกที่เกาะเอาหายหลุดไปไงอีกแตกไปอีกพังไปอีกเราต้องมาที่ที่จะยืนเหยียบถึงให้เข้าฝั่งใกล้กับอีกตัวฝั่งในที่นี้ขั้นตอนต่อไปคือเราต้องมีปีติเราต้องมีสุขปีติสุขจากการที่เรามีกุศลธรรมนี้ตัวฝั่งปีติสุขหมายถึงความอิ่มเอิบใจความสบายใจจากการที่เรามีกุศลธรรมคือปัญญานี้จากการที่เรามีกุศลธรรมคือสตินี้สติประกอบด้วยปัญญาแล้วให้เกิดปีติสุขเป็นเครื่องหมายบ่งบอกแสดงถึงความที่จิตของเรานั้นเป็นสมาธิเราต้องมีสมาธิด้วยทุกฝั่งปีติสุขเป็นชื่อของสมาธิในที่นี้จะเกิดจากการคิดพิจารณาในคือวิตกวิจารคิดพิจารณาด้วยสติเนี่ยปัญญานี่คิดนะโยนิโสมนสิการใช่ไหมล่ะมันคือปัญญาคิดเนี่ยมันก็เป็นรูปของวิตกวิจารณ์ถ้ามองจากมุมของสมาธิมีวิตกวิจารณ์มีปีติสุขอ้าวนั่นสมาธิเลยคือความที่สิ่งเหล่านี้แวดล้อมจิตของเราอยู่แล้วถ้าจิตเรารู้สึกถึงปีติสุขได้อ้านั่นเลยจิตเนี้ยเรียกว่าเป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธินี่มีความคิดนะก็คิดเรื่องดีๆทำไมจะไม่ดีอ่ะใช่ไหมล่ะคิดเรื่องดีๆก็ต้องดีสิท่านผู้ฟังเราให้มีปีติสุขจะเป็นที่ยืนเหยียบถึงของเราแล้วปีติสุขมันจะเกิดขึ้นได้ไงท่านจะเกิดจากการที่เราพิจารณานี้บ่อยๆเพราะว่าเวลาที่เรานึกถึง
เรื่องกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนนึกถึงว่าเป็นอนัตตานะสิ่งของเข้าของไม่ได้เป็นของเราการนึกถึงตรงนี้สติเกิดใช่ไหมการนึกถึงนี้เป็นการอยู่ในส่วนมนสิการใช่ไหมเป็นปัญญานะเราตรีตรึกนึกถึงเรื่องใดๆจิตเราจะน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังหมายความว่าสติหมายความว่าปัญญาของเรามีพลังเพิ่มขึ้นสติมีพลังเพิ่มขึ้นบวกกับปัญญาในที่นี้ออกมาเป็นรูปของวิตกวิจารเป็นความคิดวิตกวิจารมีกำลังมากขึ้นผลที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือปีติสุขอันทุกข์วังเราจะเกิดความสบายใจเราจะเกิดความไม่กังวลใจทางนั้นที่ว่าคนนั้นก็เป็นแบบของเขานะหรือทรัพย์สินเงินทองก็ยังเหมือนเดิมนะมีเท่าเดิมไม่ได้มีมากขึ้นไม่ได้สูญหายอะไรไปไหนเหมือนเดิมแต่ความสบายใจมันเกิดขึ้นได้เพราะบาปอกุศลธรรมคือความเพลินความยึดถือมันลดลงบาปอกุศลธรรมลดลงเอาปัญญาสติเพิ่มขึ้นเอากุศลธรรมเพิ่มขึ้นปีติสุขจะเกิดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เป็นเส้นทางเป็นแนวทางเป็นช่องทางที่พระพุทธเจ้าท่านให้แนวไว้มาทางนี้ทวนกระแสมันไม่ได้หรอกมันเป็นของมันอย่างนี้ตัณหาจะไปตามมันคิดว่าจะไปเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้หรอกมันก็เป็นของมันอย่างนี้แล้วตัดออกมาเลยเราจะไปห้ามความตายความตายก็เป็นของมันอย่างนี้มันก็มาพร้อมกับการเกิดเราจะไปห้ามการเกิดความเกิดก็เป็นของมันอย่างนี้มันก็มาพร้อมกับความตายเกิดตายเป็นธรรมดาเราจะออกจากวงโคจรนี้ออกจากลูปนี้ออกจากวัฏวนนี้ออกจากสังสารวัฏนี้ต้องมาทางนี้เท่านั้นตั้งหวังตัดกระแสออกมาถึงที่ยืนเหยียบถึงมันอาจจะยังเปียกอยู่แต่พอได้นะมันอาจจะมีอะไรมันดูดเรากลับไปได้แต่ว่าพอได้นะอย่าประมาทขึ้นฝั่งมาให้ได้ตั้งฝั่งขึ้นฝั่งมาในที่นี้ให้มันอยู่ในที่ที่แห้งอย่าอยู่ในที่ที่เปียกที่ที่เปียกเนี่ยมันบางทีมันกระแสดึงมันดูดเรากลับไปได้เรามาอยู่ในที่ขยับจากเปียกไม่มีอะไรเกาะจับต้องเกาะจับอะไรให้ได้ซะก่อนเกาะจับได้นั่นคือมีสติล่ะพอมีสติแล้วเห็นแผลแล้วอะไรอยู่ไหนมีแผลตรงไหนใส่ใจตรงนั้นพิจารณาให้ถูกอย่าไปเพิ่มพลังความอยากแต่ให้มาช่องทางดูฝั่งให้ดีดูที่สูงให้ดีมาทางนี้เท่านั้นคือพิจารณาเห็นถึงความที่สิ่งของก็ความไม่ใช่ของเราบุคคลเป็นไปตามกรรมเราจะเริ่มยืนเหยียบถึงเราจะเริ่มมาทางที่เกิดปีติสุขได้เวลาที่เราทำจิตตั้งฝังให้มีปีติสุขเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้มาต้องขนลุกแบบน้ำตาไหลนี่ก็เป็นอาการอย่างหนึ่งแต่ปีติสุขแบบที่ว่าไม่ใช่ขนลุกไม่ใช่น้ำตาไหลก็มีเป็นปีติแบบว่าซับซ่านเป็นปีติแบบว่าเย็นๆ เป็นปีติแบบว่านุ่มๆอย่างเงี้ยมีเอานั่นมันก็เป็นเวทนาเหมือนกันไม่ใช่หรือท่านใช่เป็นเวทนาความรู้สึกเหมือนกันตรงนี้แหละท่านฟังที่พระพุทธเจ้าเห็นสัดส่วนที่ไม่เหมือนกันความสุขคือเวทนาบางอย่าง

ดีด้วยเพราะว่าคุณจะสามารถมีความสุขไปในตัวด้วยปัญหายังไม่แก้นะในที่นี้หมายความว่าเงินก็ยังมีเท่าเดิมคนที่เราเป็นห่วงนั้นเขาก็ยังเป็นคนแบบเดิมๆแต่ทุกเราลดลงทันทีปัญหามันแก้แล้วไงเอาแล้วแก้หรือไม่แก้กันแน่แก้ที่ไหนล่ะหมายถึงแก้ตรงปลายน้ำหรือแก้ที่ต้นน้ำฟังให้ดีปลายน้ำมันไม่ได้แก้หรอกว่าเขาเป็นของเขาอย่างนั้นแต่ปัญหาที่ต้นน้ำเราแก้แล้วหมายถึงความยึดถือของเราความเพลินของเราความหลงไปตามของเราเราแก้ตรงนี้พอเราแก้ที่ต้นน้ำดูฟังแก้ที่ต้นเหตุด้านปลายเหตุอะไรที่ตามต่อจากนั้นเนี่ยมันค่อยเป็นไปตามธรรมชาติของเราพอเราแก้ที่ต้นเหตุพวกปลายน้ำทั้งหลายมันจะค่อยปรับเปลี่ยนไปตามกระบวนการของเขาเราไม่ได้ว่ากลุ่มใจยึดถือติดยึดในสิ่งนั้นนี้โน้นสิ่งนั้นนี้โน้นจะไม่ได้มาเป็นทุกข์ของเราพอสิ่งนั้นไม่ได้มาเป็นทุกข์ของเราเราจะเห็นสิ่งที่ควรทำเห็นสิ่งที่ควรเป็นท่านผู้ฟังถ้าพูดตรงๆคือเราจะรู้สิ่งที่ควรพูดรู้สิ่งที่ไม่ควรพูดเราจะเข้าใจถึงสิ่งที่ควรไปที่ไม่ควรไปพอเราทำสิ่งที่ควรเว้นสิ่งที่ไม่ควรคนเราไม่เปลี่ยนแปลงกันได้สถานการณ์การเงินเปลี่ยนแปลงกันได้ไอ้ที่มันมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันดันไปทำสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่ควรทำไม่ทำคำที่ควรพูดไม่พูดคำที่ไม่ควรพูดดันพูดอย่างเงี้ยไอ้ที่ไม่ควรไปดันไปอย่างเงี้ยมันเลยมีปัญหาแต่พอจิตใจเราตรงในที่นี้คือไม่เบี้ยวไปตามการยึดถือแล้วนี่ตรงไปตามทางมรรคแปดแล้วนี่การตัดสินใจความคิดนึกมันตรงการพูดตรงแล้วปัญหาลดไอ้สิ่งที่มันจะให้เบี้ยวไปให้เพี้ยนไปไม่มีพอท่านผู้ฟังมีบุญในที่นี้คือสติมีบุญในที่นี้คือปัญญามีสติปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้เรามีที่เกาะเรามีที่จับแล้วขยับต่อมาเรามีที่ยืนเหยียบถึงคือปีติสุขแล้วเราสบายเลยท่านผู้ฟังขยับต่อมาทำบ่อยๆทำมากๆดูข่าวเห็นด้วยข้อนี้อย่าไปแบบว่าโอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้เศร้าใจเสียใจความเศร้าเสียใจไม่ได้ช่วยอะไรท่านผู้ฟังถ้าจะเศร้าเสียใจแล้วเขาจะรอดนะมันคนไม่มีใครตายโลกนี้ไม่มีคำพูดบางคำไม่ได้ช่วยอะไรคำพูดนั้นคือบ่นเฉยอย่าบ่นแต่ให้เรามีการกระทำทางใจในที่นี้ให้เกิดปัญญาให้เรามีการกระทำทางวาจาพูดจาอะไรที่จะให้เกิดกุศลธรรมถ้าเรามีการกระทำทางกายลงมือช่วยเหลือลงมือให้ทานกายที่มีผลจากจิตใจเป็นกรรมตั้งต้นวาจาที่มีผลจากการคิดนึกเป็นคำพูดเป็นกรรมตั้งต้นใจจึงเป็นใหญ่ท่านผู้ฟังอย่าให้ใจเราเพลินไปตามกระแสอย่าให้ใจเราเพลินไปตามสิ่งที่มากระทบแต่ใจของเราให้ตั้งอยู่อย่างดีมีที่เกาะมีที่จับมีที่ยืนเหยียบถึงใจเราตรงไปดีแล้วมีสติสัมปชัญญะวาจาเราปรับเอาการกระทำทางกายเราปรับเอาเราช่วยหรือเราทำตรงไหนเราทำท่านผู้ฟังสิ่งนี้จะเป็นมรณสติที่ทำให้จิตของเรานั้นมันจะไม่ครั่นคร้าไม่หวั่นไหวในความตายเราจะไม่กลัวตายพอมีความตายมาไม่ว่าจะเป็นของใครของเขาหรือของเราคนที่เรารักเราจะแบบมั่นใจอ่ะมั่นใจนี่ไม่ใช่ว่ามั่นใจว่าฉันจะตายนะคือหมายถึงว่ามั่นใจว่าฉันจะรอดความตายมีมาแต่ทำไมคุณมั่นใจว่าคุณจะรอดมั่นใจว่าจะไม่ตาย

พราะเราจะรอดจากการที่ต้องไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนี่เรารอดท่านผู้ฟังการรอดพ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนี่เป็นบุญมากๆนะสบายใจเลยเป็นทางที่เราจะเข้าสู่การพ้นจากความเกิดและความตายด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาที่เรามีความสบายใจเรารอดเนี่ยรอดแบบว่าง่ายๆก่อนก็คือรอดแล้วไปสวรรค์รอดแล้วไม่ไปตกนรกรอดแบบดีที่สุดเลยคือรอดแบบไปนิพพานไม่ต้องมาตายเกิดอีกเพราะว่าไปเป็นเทวดาบนสวรรค์บางทีมันยังมีตาอยู่แต่มันจะนานหน่อยอาจจะมีทุกข์อยู่แต่อาจจะน้อยหน่อยก็รอดแบบหนึ่งแต่ถ้ารอดแบบดีที่สุดเลยคือไปนิพพานเพราะฉะนั้นในธรรมฟังเจริญมรณสติอยู่เนืองอย่าทำแค่วันละครั้งสองครั้งแต่ดูคราวทุกครั้งดูพิจารณามันทุกครั้งวันหนึ่งต้องมี5ครั้ง6ครั้ง10ครั้ง20ครั้งได้ยิ่งดีจิตใจเรานี่จะพองโตเลยท่านผู้ฟังจะมีความสบายใจเลยอะไรมาเราก็จะไม่กลัวตายก็ไม่กลัวเจ็บก็ไม่กลัวใครจะทำอะไรเราตกใจเราก็ไม่กลัวเพราะเรารอดแล้วนั่นเองในช่วงของจิตวิเวกเรามาฝึกทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังฝึกจิตก็น้อยเกิดปัญญาฝึกจิตให้มีความสงบจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่ YouTubeChannel Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินตรวจหาการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกรณีการลักลอบทำเหมืองในพื้นที่หมู่ที่9บ้านชายทุ่งตำบลวังกระแจอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดการป่าไม้ที่10กรมป่าไม้และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่หรือไม่รวมถึงประเมินระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติติยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเลขาธิการสปก.เร่งตรวจสอบการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมย้ำต้องจัดสรรให้เกษตรกรอย่างเป็นธรรม
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงจากกรณีที่มีกระแสข่าวถึงการขอให้มีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวมีการเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงของกระทรวงหนึ่งนั้นได้สั่งการให้นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เร่งรัดในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์และที่มาของการถือครองที่ดินในการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวเพื่อชี้แจงต่อสาธารณชนให้เกิดความกระจ่างโปร่งใสโดยเร็วที่สุดทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก. ู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัดชวนันมาลีรายงาน
1: กรมศุลกากรบุกทลายโกดังย่านบางพลียึดของเล่นสกุตชี่เถื่อนไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า7ล้านบาท
8: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลการยกระดับมาตรการเชิงรุกสกัดกั้นสินค้าไม่ได้มาตรฐานและละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กองสืบสวนและปราบปรามนำหมายสารเข้าบุกตรวจค้นโกดังจัดเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจค้นพบสินค้าประเภทสกุตชี่ของเล่นและสินค้าอื่นๆที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศโดยไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรเข้าข่ายละเมิดเครื่องหมายการค้าและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่ากว่า5ล้านบาทซึ่งประเมินเป็นมูลค่าทางเสียหายทางเศรษฐกิจได้สูงกว่า7ล้านบาทปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะเราพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ฟังค่ะปลุกคุณผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆยามเช้าแบบนี้นะคะเช่นเคยค่ะชนันแก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับทีมงานนะคะวันนี้น้องโจสวิทย์สมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลกันโดยหนุ่มๆทีมงานนิวมีเดียนะคะน้องฟิลเดชธรรมใจโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ6นาฬิกา9นาทีตามดูกันหน่อยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเป็นฉบับที่3เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบนะคะเริ่มวันนี้จนถึง13กันยายนนะคะแต่ละวันเราก็จะอัปเดตกันไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเหนือตอนบนนะคะก็คือจะเริ่มหนาวแล้วนะคะยังไงช่วงนี้ภาคใต้อ่าวไทยอันดามันก็มีกำลังแรงนะคะคลื่นนะคะยังไงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์แล้วก็นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะจะทำให้ภาคเหนือภาคอีสานฝนลดลงหลังวันที่13ก่อนนะแล้วภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้นะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ยังไงก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
1: ค่ะเห็นว่าเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา 21:00 นพ.มีการส่งเซียร์บอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักที่บ้านตึกตำบลปากงิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยแล้วว่าให้ระวังน้ำท่วมน้ำป่าดินถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะก็ให้ยกของขึ้นที่สูงเตรียมเอาไว้นะที่สุโขทัยเมื่อคืนนี
0: ้ค่ะและนอกจากนี้ปภ.ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเห็นบอกว่าเนี่ยตอนตีสองถึงหกโมงเช้าที่ผ่านมาเงินเข้าแล้วนะคะเป็นเงินที่ปภ.โอนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนปี69ตามมติครม.รอบแรกวันนี้แล้วก็จ่ายเงินเยียวยาในพื้นที่จังหวัดน่าน 15,215 ครัวเรือนนะคะซึ่งในส่วนนี้ครอบครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะหน่วยงานที่รับงบประมาณแล้วก็ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก็คือปภ.แล้วก็มีค่าลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะวันนี้รวมๆแล้วนะคะจะมีการโอนเงินคือปภ.เนี่ยส่งข้อมูลให้ออมสินธนาคารออมสินก็โอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้นะคะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่ตี 2 ถึง 6 โมงเช้า
1: ค่ะ
0: รวมจำนวนกว่า136ล้านบาทนะคะ136ล้าน 935,000 บาทนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยถ้ายังไม่ได้ผูกบัญชีก็ติดต่อธนาคารนะคะจะได้ดำเนินการผูกบัญชีเพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องแล้วก็ล่าช้านะคะ
1: ค่ะ6นาฬิกา11นาทีค่ะเราไปติดตามเรื่องราวข่าวสารสำหรับวันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์รวมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันส์ที่5แห่งนอร์เวย์ในวันที่9กันยายน2569โดยทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5แห่งนอร์เวย์วันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงฮอสโรโดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณา จากนอร์เวย์ในค่ำคืนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้7กันยายน2569ทั้งนี้ภารกิจดังกล่าวค่ะทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2และวาระที่3ได้จึงมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนค่ะ
0: เมื่อวานวันแรกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษนะคะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ 2-3 เรียกว่าราบรื่นนะคะเมื่อคืนเห็นบอกว่าจบลงประมาณสักหลังเที่ยงคืน39นาทีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาเป็นประธานการประชุมที่ประชุมก็กำหนดกรอบการประชุมไว้3วันนะคะก็คือเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้สำหรับงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570ก็ได้ตั้งวงเงินไว้ที่ 3.788 ล้านล้านบาทนะคะทางนี้คณะกรรมาการวิสามัญได้พิจารณาปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทโดยหน่วยงานที่ถูกปรับลดมากที่สุดนะคะ5อันดับแรกได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกปรับลดลงมากที่สุด 3,000 กว่าล้านบาทกระทรวงกลาโหม 1,200 กว่าล้านบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น935ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ682ล้านบาททางนี้ตลอดทั้งวันการอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะช่วงเช้าการอภิปรายก็เริ่มจากท่านรองนายกเอกนิติในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบปี70นี่แหละค่ะได้รายงานต่อสภาท่านก็ระบุนะคะว่าจากภาวะเศรษฐกิจปี2570ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะความเสี่ยงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมบริหารหนี้สาธารณะให้ลดลงในระยะยาวค่ะแล้วก็เพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังไว้รองรับวิกฤตและไม่ให้กระทบเสถียรภาพและวินัยทางการเงินการคลังของประเทศทางกรรมาธิการก็ได้พิจารณาปรับลดงบประมาณ 11,162 ล้านบาทเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนภารกิจที่สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะขณะที่การพิจารณารายมาตราตลอดทั้งวันก็มีสสสลับสับเปลี่ยนกันอภิปรายนะคะโดยทางด้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสสพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอตัดงบประมาณในภาพรวม 150,000 ล้านบาทเนื่องจากในปีนี้นะคะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่ารัฐบาลได้ออกพรก.กู้เงินเพิ่มเติมจากงบประมาณปี2570ขณะที่หนี้สาธารณะใกล้เพดานแล้วนะคะแล้วก็ยังมีภาระหนี้ของรัฐวิสาหกิจและธนาคารของรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายค่ะ
1: ค่ะในส่วนของทางด้านสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณสุริกัญญาตันสกุลได้มีการอภิปรายในฐานะกรรมาธิการวิสามัญค่ะในการพิจารณามาตราที่4โดยมีการเสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทจากกรอบงบประมาณรวมค่ะเพื่อเปิดพื้นที่ทางงบประมาณที่จะรองรับภาระรายจ่ายที่สำคัญที่ยังไม่ได้บรรจุว่าในร่างงบประมาณส่วนทางด้านสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนายพฤทธิ์นะคะวัชระสินธุก็ได้มีการอภิปรายค่ะว่าเรื่องที่น่าผิดหวังที่กรรมาธิการปรับลดงบลงไม่เยอะเท่าที่ควรนะแล้วก็ที่สำคัญคืองบที่ปรับลดลงเนี่ยกลับไปซุกอยู่ที่งบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทซึ่งงบส่วนนี้สภาอาจไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นซึ่งในส่วนของทางรัฐบาลเองนะคะก็มีการแจ้งถึงงบกลางสำหรับพรก.กู้เงินเนี่ยก็มีการบอกว่าไม่ซ้ำซ้อนนะคะโดยทางด้านของนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงในฐานะกรรมาธิการโดยระบุค่ะว่าการแปรยติเนี่ยเพิ่มงบกลาง 6,000 ล้านบาทมีไว้เพื่อเตรียมชำระหนี้ในคดีคลองด่านของกรมควบคุมมลพิษค่ะรวม 10,000 ล้านบาทโดยเตรียมไว้สำหรับปีงบประมาณ 2,570 จำนวน 6,000 ล้านบาทหากการเจรจาสิ้นสุดลงส่วนงบกลางอยู่ที่ 12,000 ล้านบาทอันนี้เป็นการจัดตั้งกองทุนสมทบเพื่อดึงเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐที่มีอยู่ราวๆ1ล้านล้านบาทเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจซึ่งต่างจาก ากเงินกู้400,000,000,000 บาทที่จะมาอุดหนุนให้แก่พี่น้องประชาชนโดยตรงค่ะ
0: ทางด้านคุณกรจติกาวณิชนะคะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอปรับลดงบประมาณรวม10%นะคะเพื่อให้ครม.นำไปจัดสรรใหม่ในการแก้ปัญหาโครงสร้าง5 ด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสังคมผู้สูงอายุหนี้ครัวเรือนนะคะประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยีพร้อมกับพิจารณ์ว่าการใช้เงินกู้400,000,000,000 บาทยังคงหมุนเวียนอยู่กับโครงการเดิมๆค่ะแล้วก็จัดซื้อพัสดุคุณกรบอกว่าไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะท่ามกลางภาวะการจัดเก็บรายได้ที่ลดเหลือ14%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอ่ะทางด้านฝั่งฝ้าคุณเท้งนะคะณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านก็อภิปรายถึงงบประมาณของสำนักงบประมาณซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำร่างพรบ.งบประมาณโดยตั้งคำถามถึงกระบวนการจัดทำงบปี70นะคะว่าสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้เองหรือไม่นะคะพร้อมกับขอให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามทิศทางแล้วก็กรอบของนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้จัดทำงบตามเป้าหมายของรัฐบาลค่ะความเคลื่อนไหวท่านนายกว่ายังไงคะเมื่อวานท่านนายกเองก็เข้าประชุมแต่ท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศ
1: ใช่ค่ะในส่วนของท่านนายก รัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางเข้าร่วมประชุมนะคะเมื่อคืนนี้โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าตนเองจะต้องมาฟังการอภิปรายให้มากที่สุดเพราะว่าคืนนี้ก็คือเมื่อคืนนี้7 กันยายน 2569ตนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชพิธีพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าไม่ห่วงการอภิปรายเพราะเชื่อว่าทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสอยู่ที่สภาเพื่อคอยชี้แจงให้กับส.ส.ทุกคนอยู่แล้วและในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะค่ะข้อคิดเห็นซึ่งรัฐบาลก็รับฟังทุกฝ่ายข้อเสนอไหนที่เป็นประโยชน์ก็จะนำกลับไปประยุกต์และดำเนินการต่อไปขณะที่ภาพรวมการอภิปรายตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ก็เป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะจนในช่วงของเวลาเที่ยงคืน40 นาทีโดยประมาณนะคะก็คือท่านประธานสภาในที่ประชุมก็สั่งพักการประชุมและนัดประชุมอีกครั้งหนึ่งก็คือวันนี้8 กันยายน 2569ก็จะเริ่มในช่วงเวลา9 นาฬิกาตามกำหนดนะคะสำหรับการประชุมพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นั้นจะพิจารณาทั้งหมด41 มาตราก่อนที่จะโหวตวาระ3ในวันที่9กันยายนนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไปค่ะ
0: ค่ะเมื่อคืนมีหลายประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะคะหนึ่งในนั้นที่มีการอภิปรายในฝากฝั่งรัฐบาลคุณพระดอนก็ชี้แจงเรื่องกรณีประกันภัยพิบัติ1.5 หมื่นล้านที่คุ้มครอง30 ล้านครัวเรือนครอบคลุมผู้ไม่มีทะเบียนบ้านแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าช่วยเซฟเงินรัฐจำกัดความเสี่ยงนะคะเดี๋ยวช่วงตีคอนร้องข่าวเนี่ยมีรายละเอียดด้วยในเรื่องนี้นะคะซึ่งรัฐบาลก็เร่งที่จะให้เกิดขึ้นภายในปีนี้ด้วยนะคะขณะที่อีกส่วนหนึ่งที่มีการโอ้โหแบบสื่อทุกสื่อติดตามกันเยอะมากเลยนั่นก็คืออาจารย์วีระธีรภัทรนนท์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70นี่แหละลุกขึ้นชี้แจงอาจารย์วีระเสนอมาให้ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1-2 ปีแล้วก็ชี้ว่าฝ่ายราชการควรจะใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนยกประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ2 ครั้งใหญ่ราชการไม่เคยได้รับผลกระทบไม่เคยถูกปรับลดเงินเลยยอมรับถ้าหากพูดไปแบบนี้ข้าราชการไม่พอใจแต่ต้องพูดความจริงว่ายังไงถ้าจะไม่แบบคือแช่แข็งไปเลยอ่ะปี2ปีไม่ต้องมีเงินเดือนไม่ต้องเพิ่มขึ้นเงินเดือนแล้วก็มีหลายประเด็นที่เกี่ยวกับการทำงานต่างๆด้วยนะคะเรียกว่าการถกงบปี70เนี่ยนะคะจะมีบางช่วงที่ได้รับความสนใจมากๆเลยนะคะอย่างไรก็ตามแน่นอนแหละทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ให้ปรับลดงบประมาณลงนะคะส่วนใหญ่ก็ปรับลดงบประมาณลงนั่นเองค่ะ
1: ค่ะโดยมาดูทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการกันเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาชี้แจงเรื่องของการปฏิรูปกำลังคนของทางภาครัฐในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรวงทองท่านเปิดเผยถึงกรณีนี้นะคะที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของทางภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.มีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดค่ะเรื่องของการปฏิรูปการบริหารจัดการ การกำลังคนภาครัฐท่านบอกนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเองก็ต้องนำมามติเนี่ยมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆโดยขณะนี้ก็มอบหมายนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงที่มีจำนวนและก็โครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็บอกนะคะว่ายืนยันว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือว่าข้าราชการออกจากข้าราชการแต่อย่างใดนะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็กล่าวนะคะว่าการดำเนินการนั้นในขั้นตอนต่อไปก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนมีความสอดคล้องกับภารกิจของทางกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริงโดยยังไม่มีการที่จะสรุปแนวทางใดในทันทีค่ะจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบต่อไปค่ะ
0: ค่ะก่อนหน้านั้นนะคะท่านรองนายกปกรณ์เนรประพันธ์ก็ได้พูดในรายการวันเสาร์ที่ผ่านมารายการใหม่นะคะ คุยกับครม.อนุทินท่านก็ที่ให้เห็นถึงว่าถึงเวลาการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการจะดัน Open Government นะคะก็คือเป็นลักษณะรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินที่เน้นความโปร่งใสการตรวจสอบได้แล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐนั่นเองนะคะซึ่งท่านก็ยังระบุให้เห็นชัดๆ3ส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องก็คือปรับกำลังคนก่อนเกษียณนะคะก่อนกำหนดนะคะเกษียณก่อนกำหนดก็คือเออรี่นั่นแหละ คู่กับการตรึงอัตราไว้นั่นก็คือลดตำแหน่งที่ไม่จำเป็น11สายงานที่มีข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะคะควบคุมอัตรากำลังบริหารอัตราว่างดูแลให้บุคลากรเพียงพอในภารกิจที่สำคัญนะคะส่วนที่2ก็คือปรับกระบวนงานค่ะลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นผลักดันพรบ.อำนวยความสะดวกเริ่มใช้4มกราคมปี2570นะคะลดเอกสารลดการติดต่อราชการลดการทุจริตเพิ่มความโปร่งใสและ3ก็คือปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานนะคะ ขออภัยค่ะลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะนี่คือลดงานซ้ำซ้อนลดรายจ่ายปรับปรุงกฎหมายนะคะขับเคลื่อนด้วยแนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสนะคะที่ท่านก็ลุยอยู่เรื่องนี้นะคะซึ่งก็รอดูกันต่อไปนะคะว่ากพ.จะออกมาว่ายังไงบ้างค่ะ
1: ค่ะกลับมาดูในเรื่องของการกำกับทางด้านแพลตฟอร์มออนไลน์กันหน่อยอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มออนไลน์ก็คือแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่เราสั่งอาหารหรือว่าสั่งการเรื่องของการบริการต่างๆนะบนโทรศัพท์มือถือของเราในส่วนตรงนี้เขาจะมีค่า GP ค่า GP ตรงนี้ก็คือค่าส่วนแบ่งรายได้ของร้านที่ต้องจ่ายให้กับแอปพลิเคชันนี่แหละที่เราสั่งอาหารกันเพื่อแลกกับบริการระบบรับออเดอร์การจัดส่งการช่วยโปรโมทหรือว่าโปรโมทที่จะดึงลูกค้าเข้ามานี่แหละนะคะซึ่งตรงนี้เองทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็เดินหน้าที่จะกำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นระยะเวลา6เดือนโดยทางด้านของพลตำรวจโทพิทยาสิริราคากรรมการการแข่งขันทางการค้าก็เปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทางกรมการแข่งขันทางการค้าก็รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการก็เห็นนะคะว่าการปรับขึ้นนี้อาจไม่เป็นธรรมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจทางกรมการทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจึงมีอำนาจมาตราที่60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าปีพุทธศักราช2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนและพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กรรมการการแข่งขันทางการค้าตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและก็เหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินต่อไปซึ่งทางกรรมการการแข่งขันทางการค้า ก็ไม่ได้กำหนดเพดานนะคะว่าค่า GP เนี่ยจะต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและความเป็นธรรมหรือไม่นะคะนอกจากนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูอาจจะมีการนำข้อมูลจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะ GP ก็มาจาก Gross Profit นะคะค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมการขายที่ร้านค้าต้องจ่ายให้แก่แพลตฟอร์มอายุตัวอย่างอย่างเช่นขายอาหาร100บาทโดนหักค่า GP 30% ก็เท่ากับ30บาทแวตอีก 7% ของค่า GP อีก2บาท10สตางค์ยอดหักรวม32บาท10สตางค์ดังนั้นร้านค้าจะได้รับสิทธิได้รับเงินสุทธิ67บาท90สตางค์นะคะจาก100อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คุยพูดคุยกันอยู่ค่ะอ่ะเราพักกันสักครู่มาฟังค่ะติดตามประเด็นตีคล้องร้องข่าวนะคะมีหลากหลายประเด็นท่านภารกิจนายกด้วยเมื่อวานนี้นะคะรวมไปถึงประเด็นอื่นที่รอคุณผู้ฟังอยู่นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้ากรมการจัดหางานเริ่มต่อใบอนุญาตทำงานวันนี้แล้วนะคะ8กันยายนย้ำว่านายจ้างแรงงานลาวเมียนมาเวียดนามเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะส่วนรัฐบาลเรื่องออกมาย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่มีการยืนยันตัวตนเริ่มที่ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้รีบดำเนินการภายในสิ้นเดือนนี้นะคะ30กันยายน2569แล้วก็ประเด็นอื่นๆเดี๋ยวกลับมาติดตามกันพักกันสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นไปกันที่เริ่มต้นด้วยภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569แล้วย้ำว่าบริหารงานโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมและในโอกาสนี้นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้แหละครับแล้วเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมทั้งยังเชื่ออีกว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงและสิ่งสำคัญไม่แพ้ประสิทธิภาพการทำงานนั่นก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตแล้วประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้แน่นอนแหละครับพร้อมทั้งขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68โดยย้ำให้ใช้เครือข่ายวปอนี่แหละเป็นเครือข่ายแห่งความร่วมมือและการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือตัวย่อวปอรุ่นที่68ในหัวข้อพลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเขตดินแดงโดยมีพลอากาศตรีเจริญวัฒนศรีมงคลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารอากาศผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68กล่าวสรุปนโยบายดังกล่าวซึ่งก็มีใจความสำคัญคือการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งจากภายในนำไปสู่การรับมือความท้าทายของโลกได้อย่างมั่นคงครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแล้วครับว่าในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าวปอเหมือนกันสิ่งสำคัญที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี้คือการที่ได้รู้จักเพื่อนได้สร้างเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยซึ่งแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลเลยครับในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่มันเปลี่ยนแปลงทั้งยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติกันด้วยที่ทุกประเทศต่างก็เน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านด้วยกันนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์และพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังฝากให้ใช้เครือข่ายของวปอนี่แหละสร้างความเข้าใจทำให้ทุกคนมองเห็นปลายทางเดียวกันที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเองครับพี่น้อง และไปตามติดกันที่เรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติว่ามียังไงอะไรกันบ้างรายละเอียดเป็นยังไงเอ้ามาฟังกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายโดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็ให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้านั่นเองครับซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติเหล่านี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวในขณะที่ภาครัฐเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแหละครับโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนกำหนดเอาไว้อย่างนี้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและทั้งนี้ทั้งนั้นการจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตนั้นกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเขาก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทแต่ว่าการคุ้มครองจะครอบคลุมเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี2569ครับพี่น้องและไปตามติดเกาะติดชิดขอบจอกันหน่อยกับเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าเป็นยังไงกันบ้างรายละเอียดก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่แหละครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเขาก็จะเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วคาดว่าใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส4ตั้งเป้าว่าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยในวันที่8กันยายน2569จะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดแล้วคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้แหละครับและหากได้ข้อสรุปก็จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากันต่อไปโดยตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ในวันที่1ตุลาคม2569นี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นนั้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ด้วยกันประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินไวเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทครับและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกส์และบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างกันต่อไปครับแล้วสำหรับรูปแบบในการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนนั้นวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังจะต้องรอการหารือกับทางกระทรวงการคลังต่อไปแล้วครับ ซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ทางรัฐบาลก็ตั้งใจที่จะกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปตามต่อกันที่เรื่องของการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งจะมีการโอนเงินรอบแรกในวันที่8กันยายน2569รวมวงเงินกว่า136ล้านบาทจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งตอนนี้เขาเตรียมที่จะโอนเงินกันแล้วพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนั้นที่จังหวัดน่านสำหรับจังหวัดน่านนี้จะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินทั้งสิ้น 136,935,000 บาทด้วยกันโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับได้มีการส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและทางธนาคารออมสินเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายน2569ระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวนี้สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินนะครับหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรก็ตามก็ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้มันเรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดนั่นเองล่ะครับในส่วนหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทนั้นเขาก็จะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือลงทะเบียนได้นะครับใน2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่ของท่านโดยเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆนั้นเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีท่านใดไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้มันครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันรอช้าไม่ได้นั่นเองแหละครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องการร่วมกันมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนับถอยหลังกันไปเหลืออีก34วันกันแล้วสำหรับการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักของผมทั้งหลายนับถอยหลังกันหน่อยนับถอยหลังทำไมนับถอยหลังกันอีก34วันแล้วนะครับพี่น้องที่ประเทศไทยเราจะได้ภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยนั้นก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วครับที่ได้รับการเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ ซึ่งก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญแล้วครับในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วการประชุมที่ทรงเกียรตินี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและประเทศไทยเราเองก็มีประสบการณ์อันยาวนานในด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งยังมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับนานาชาติในครั้งสำคัญครั้งนี้แหละครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันทำอะไรมาช่วยกันเตรียมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนด้วยกันที่จะมาประชุมชุมนุมกันที่ประเทศไทยของเราในช่วงเวลาดังกล่าวคือวันที่12ตุลาคมถึงวันที่18ตุลาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
11: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10ปล่าวาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: 6:49 นะคะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อหลังจากฟังตีค้อนร้องข่าวจากพี่ปูบุญมาสีหมาดนะคะหลายท่านบอกว่าโอ้โหชัดเจนมากเลยตีค้อนร้องข่าวพี่สมยศบอกว่าคุณแอลครับ
1: ค่ะ
0: มาบตาพุธวันนี้อากาศร้อนแต่เช้าฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วภาพเสียงชัดเจนนะคะส่วนพี่สุวรรณก็บอกติดตามอยู่กบินบุรีปราจีนบุรีนะคะคุณเดินทางก็บอกว่าข่าวยามเช้าแชร์แล้วนะครับวัดเผาเครืองใหญ่บอกว่าฟังอยู่ที่วัดเผาเครืองได้ความรู้เสียงชัดเจนพี่วันนี้พี่พงศักดิ์พี่วิไลวันพี่ณทีพี่นันทิการพี่เชื้อสุขขีพี่สมัยนะคะอุ๊ยอีกหลายท่านขอบคุณมากๆเลยคุณปู่ตีค้องร้องข่าวค่ะดีเลยพี่สมจิตดีจังติดตามอยู่คุณปู่มาแล้วแล้วก็ไปแล้วเดี๋ยวจะให้ติดตามแบบนี้กันตลอดนะคะตีค้องร้องข่าวก็จะมี2นะคะ2ท่านสลับสับเปลี่ยนกันมาคุณบุญมาสีมาคุณพฤทธแก้วพี่บุญนั่นเองค่ะ
1: ค่ะกรมการจัดหางานวันนี้เริ่มต่อใบอนุญาตทำงานวันนี้วันแรกนะคะ8กันยายนจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569ก็วันนี้ระบบก็จะเปิดรับยื่นคำร้องต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามนะคะ
0: ค่ะ
1: เพื่อบรรเทาความปัญหาการขาดแคลนทางด้านของแรงงานก็หลังจากต่อในรอบนี้เนี่ยนะคะใบอนุญาตก็จะสามารถทำงานได้ถึงวันที่11ธันวาคม2569

0: ธันวาคม2569โดยวันสุดท้ายนั้นสามารถยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 20:00 นค่าธรรมเนียมก็คือ100บาทนะค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตทำงานก็900บาทก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือว่าสำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือว่ากรมการจัดหางานก็1506กด2อันนี้คือสายด่วนค่ะ
1: ค่ะอาถาม FC ข่าวยามเช้ากันหน่อยท่านไหนที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เลข8มาให้หน่อยนะคะพิมพ์เลข8มาให้หน่อยเราจะเช็คกันเพราะว่ารัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่มีการยืนยันตัวตน EKYC เนี่ยนะคะต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ให้ดำเนินการภายใน30กันยายนนะคะภายในสิ้นเดือนก็เลยอยากรู้ว่าแฟนๆรายการของเราเนี่ยเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะไหมพิมพ์เลข8มาเลยค่ะสั้นๆเลยจะยังไม่ยืนยันตัวตนหรือใดๆถ้าท่านอยู่ในโครงการนี้พิมพ์เลข8มาหน่อยนะคะจะได้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเจอข่าวที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คุณผู้ฟังแฟนรายการเนี่ยข่าวยามเช้าจะรีบมาบอกนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามความคืบหน้าความเคลื่อนไหวทันทีพี่สุนทรบอกทำงานอยู่บ้านแต่เช้าเปิดหอกระจายข่าวทิ้งไว้โอ้โหนะอ่ะฟังกันมีไหมมีไหมเยอะไหมวันนี้นะคะพิมพ์เลข8มาหน่อยพี่รัมิตาอ่ะ8มาแล้วทยอยมากันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาย้ำกันทางด้านคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตัวเองนะคะโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนและต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ท่านควรยืนยันตัวตนให้สำเร็จนะคะต้องย้ำเลยว่าให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้การเริ่มใช้สิทธิ์ของท่านนั้นล่าช้านะคะแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนจะได้ไม่สับสนเรื่องกำหนดเวลาขอให้ท่านแยกดำเนินการตามสถานะ3กลุ่มดังต่อไปนี้นะคะอ่ะวันนี้3กลุ่มดังต่อไปนี้ตั้งใจนะคะพี่คำรณเลข8มาแล้วพี่สุรีก็8พี่แอคนะคะพี่ผู้ดีที่ราบสูง8พี่วันนี้8ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ8มาเลยนะคะกลุ่มแรกนะคะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งมีอยู่กว่า 6,366,645 รายซึ่งผ่านคุณสมบัติแล้วก็เคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่อันนี้ย้ำชัดนะท่านเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม6 ล้านกว่ารายเนี่ยผ่านเกณฑ์หมดแล้วยืนยันตัวตนไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะท่านชิวๆรอเลยกลุ่มที่2ค่ะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ระบุว่าต้องยืนยันตัวตนอีกกว่า 3,139,886 รายต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้สำเร็จแล้วท่านถ้าต้องการใช้สิทธิ์เริ่มใช้สิทธิ์งวดแรก1ตุลาคมดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้นะคะสำหรับกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ค่ะอันนี้คือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมที่ผ่านมาถ้าหากยังมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขหรือเอกสารที่ต้องส่ง เพิ่มเติมน่ะท่านสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service นะคะหรือว่า OSS ระดับอำเภอหรือเขตถึงวันที่20กันยายนนี้ก่อนกระทรวงการคลังประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ภายใน30กันยายนนี้นะคะสำหรับการยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ท่านสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐ5แห่งด้วยกันท่านจะไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.นะคะหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองเนี่ยท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เอกสารที่กำหนดผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วท่านก็ตรวจสอบสถานะที่ปรากฏบนเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทั้ง3จุดนะคะส่วนผู้ที่ดำเนินการผ่านธนาคารก็ควรตรวจสอบหลักฐานให้แน่ใจว่าระบบแสดงผลยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วถ้าพบว่ายืนยันไม่สำเร็จควรดำเนินการนะคะตรวจสอบสาเหตุแล้วก็ดำเนินการใหม่โดยเร็วค่ะ
0: ค่ะคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาด้วยกันโดยเมื่อวานนี้ค่ะกรมส่ง

0: เสริมวัฒนธรรมได้จัดการแถลงข่าวผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงซึ่งในปีพุทธศักราช2568นั้นมีจำนวนศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขารวมทั้งชิ้น595คนและมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน12คนดังต่อไปนี้ค่ะสาขาทัศนศิลป์จำนวน4คนด้วยกัน1พีรพงษ์ดวงแก้วสาขาประติมากรรม2ชัยโรจน์มหาดำรงกุลสาขาภาพถ่าย3พรธรรมธรรมวิมลสาขาภูมิสถาปัตยกรรมผู้ถวายงานพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะ4วีรธรรมตระกูลเงินไทยสาขาการออกแบบประณีตศิลป์ในส่วนของสาขาวรรณศิลป์จำนวน2คน1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐมสูตร2ไมตรีลิมปิชาติส่วนทางด้านของสาขาศิลปะการแสดงนั้นจำนวน6ท่านด้วยกัน1สมศักดิ์ทัตติสาขานาฏศิลป์ไทยถึงโขน2ค่ะตรึกปลอดภัยสาขาลิเกป่า
1: ขออภัยค่ะท่านตรึกปลอดฤทธิ์นะคะ
0: ปลอดฤทธิ์นะคะสาขาลิเกป่า3คุณอังคณางสิริมณีสาขาหมอลำถึงลำเพลินค่ะ4คุณวิชัยปุญญยันสาขาดนตรีไทยสากล5คุณนัทยนต์ตาระรักสาขาดนตรีสากล6ศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณลักษ์สาขาภาพยนตร์และละครค่ะหลังจากนี้ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนั้นจะจัดทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราโชวาทดำศิลปินแห่งชาติประจำปี2569เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติตามวันและเวลาที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณการติดตามทุกช่องทางค่ะส่งต่อให้ข่าวพระเจนริกาวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชน